0: ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
1: แต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอบอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลบอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วแหละว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
0: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปภ.ประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
2: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะมีการชดเชยเนี่ย 88,600 บาทโดยภาพรวมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างอันนี้ขึ้นอยู่การสำรวจ
0: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีประเภทเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องครัวที่ได้รับความเสียหายวงเงิน 6,700 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดทั้งนี้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนฤมลอุดมพรรายงาน
3: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลด
4: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมทุกมิติรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ประสานให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังคนและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเสร็จสิ้นการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศแล้วโดยการเยือนออสเตรเลียมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงพร้อมสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนออสเตรเลียส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนอกจากนี้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคเอกชนสะท้อนผลการสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนิวซีแลนด์กับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในช่วงค่ำวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
4: ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำภาคเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความมั่นใจโครงการ THAI Passport รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านสิทธิ์จากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้โดยโครงการนี้เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPAและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
4: กรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์บัตรชมพูครบ50เขตแล้วพบมีบ้าน13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ และรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ครบถ้วนแล้วจากข้อมูลพบว่าใน50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมแล้วทั้งสิ้น 16,634 คนในบ้าน 1,066 หลังและจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-Protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-Develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-Create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีเสนาธิการกองทัพอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้เป็นวงกว้างและเด็ดขาดหลังสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ภัยคุกคามรอบใหม่ของศัตรูด้วยความรุนแรงการลงโทษและความเสียหายที่หนักหน่วงขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่สามารถเอาชนะอิหร่านด้วยการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและอิหร่านต้องวางแผนรับมือและเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมนี้
11: ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคริวิกแคว้นดนีโปเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนถึง2ระลอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บมากกว่า130รายในจำนวนนี้อาการสาหัส29รายนายอเล็กซานเดอร์ฮันซาผู้ว่าการแคว้นดนีโปเปตอฟเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอีก4แคว้นในยูเครนถูกสั่งไปยังเมืองคริวิก เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารสูง

0: ฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความร่วมมือและความมั่นคงของโลกทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโบ้ซูเบียนโตพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CL International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในการชิงเหรียญทองรายการคลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ปั่นเร่งเฉือนชนะโมฮัมหมัดซายารีฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ระดับเอเชียคอนติเนนตัลซีรีส์ซึ่งเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามตบเอาชนะออสเตรเลียทีมอันดับ80ของโลก3-0เซต25-15 25-15 25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ8คนหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกได้ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนชายเดี่ยวโครวิทวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025แพ้ให้กับอเล็กลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21หยุดเส้นทางแค่รอบ8คนด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลบาดเจ็บเข่าหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ94ของโลกเตรียมเปิดบ้านเจอกับเวียดนามอันดับ99ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา20นาฬิกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้า

0: ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอาคเนพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเนคำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเน คำว่าเนใช้นอนเนน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่น้ำแล้งและน้ำหลากแม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้แม้ว่าในพื้นที่เดียวกันจะประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากวิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เวลาน้ำหลากและเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรื่องการเร่งฟื้นฟูพื้นที่จากอุทกภัยค่ะ
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจ

0: ก่อนโอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านจะบรรเทาลงแต่ภารกิจที่ต้องดำเนินต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่ที่จำเป็นต้องแข่งกับเวลารวมถึงการเตรียมรับฝนระลอกใหม่ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้อีกเช้านี้ติดตามรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับ
6: ครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์ผู้ว่าน่านครับ
5: ครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้ซึ่งทราบว่าเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแล้วตอนนี้ครับการฟื้นฟูเนี่ยดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆทั้งส่วนราชการและประชาชนยังไงบ้างครับ
6: ครับวันนี้เข้าสู่วันที่3ของสถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบนะครับมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผานะครับจริงๆก็คือมีทั้งหมดเนี่ย9อำเภอด้วยกันครับแต่ปัวกับท่าวังผาเนี่ยก็จะหนักที่สุดครับก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ย3รายครับก็เป็นลักษณะของการฝนน้ำป่าพัดพาไปนะครับแล้วก็มีความเสียหายเนี่ย34ตำบล223หมู่บ้านนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงน้ำที่ปัวกับท่าวังผาที่หนักๆตอนนี้ได้ลดลงแล้วครับเราก็อยู่ในช่วงของการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทางครับซึ่งสถานการณ์ก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าในครั้งนี้เป็นน้ำป่าแล้วก็ได้พัดพาเอาเศษต้นไม้เศษกิ่งไม้แล้วก็ทิ้งคราบโคลนไว้เพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็เป็นดินภูเขาครับก็มากองทับถมอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ในบ้านเรือนของพี่น้องชาวอำเภอปัวเนี่ยเยอะอยู่ครับเราได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับ12แห่งก็มีคนเข้าไปพักในคืนแรกแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้แยกย้ายกลับบ้านไปหมดละแล้วก็ไปอยู่บ้านญาติบ้างอะไรเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีอยู่3รายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะได้ดูแลช่วยเหลือเพื่อผลผู้เสียชีวิตตามระเบียบนะครับอย่างสูงสุดเลยครับพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับก็คืออำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเมืองน่านที่น้ำยังท่วมขังอยู
5: ่
6: แต่ว่าก็มีระดับที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองกับอำเภอภูเพียงเนี่ยน้ำลดลงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับซึ่งก็จะต้องมีการเร่งฟื้นฟูด้วยเช่นกันครับส่วนอำเภอเมืองสาเนี่ยระดับน้ำจุดที่ยังสูงอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่เทศบาลตำบลกลางเบี่ยงครับน้ำยังสูงอยู่ประมาณ2เมตรหมายว่าสูงกว่าพนังนะครับ2เมตรก็เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็มีบ้านเรือนของพี่น้องเป็นชุมชนอยู่กันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายหลังคาเรือนอยู่ด้วยกันครับตอนนี้เราก็เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำหน้าแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับ
5: ครับผมเมื่อวานนี้ครับเห็นท่านรองนายกท่านยศชนันเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยในการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดพื้นที่ครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่38เองก็ตามเนี่ยได้ลงมาช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ยังไงบ้างครับ
6: ในครั้งนี้ได้ระดมทุกหน่วยงานครับทั้งหน่วยทหารทางชลประทานแล้วก็ทางที่ทำการปกครองนะครับท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอปปรก็เข้ามาทำกันหมดเลยเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าจากที่ทำกันไม่ได้เมื่อวานจนถึงวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราพบว่าไม่เพียงพอครับเพราะความเสียหายเยอะมากและพื้นที่เนี่ยกว้างมากเราได้ปรับแผนโดยการเพิ่มเครื่องจักรโดยทําการระดมลงมาจากจังหวัดข้างเคียงแต่ก็ไม่พอครับ ก็ได้มีการจ้างเหมาภาคเอกชนนะฮะโดยระดมรถทั้งจาก จังหวัดน่านเองภายในนั้นนะครับเครื่องจักรที่เป็นรถตักรถขุดรถเกรดเดอร์รถน้ำเนี่ยครับโดยเช่าเลยนะครับจ้างเหมาเช่ามาทำงานแล้วก็เอาจังหวัดข้างเคียงมาด้วยครับเพื่อที่จะเร่งระดมในการทำความสะอาดในพื้นที่ของปัวแล้วก็ท่าบางผาให้เร็วที่สุดครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอันนี้ต้องทำแข่งเวลานะครับ เพราะว่า
5: เดี๋ยวโคลนจะแห้ง
6: เราจะปล่อยนานไม่ได้ถ้าโคลนแห้งปุ๊บเนี่ยอันนี้จะยากเลยครับก็กะว่าจะต้องทำให้เสร็จภายใน 4-5 วันไม่เกินนี้ครับ
5: ครับผมเห็นมีภาคประชาชนอย่างองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปนัดดาเข้าพื้นที่ไปช่วยด้วยอันนี้เป็นกำลังสำคัญเลยไหมครับในการช่วยเหลือครับ
6: อ๋อครับผมต้องขอขอบคุณองค์กรสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ซึ่งครั้งนี้ก็ได้เข้ามาช่วยจังหวัดน่านคนละไม้คนละมือเยอะมากนะครับตั้งแต่สมาคมเจ็ตสกีนะครับ
5: ครับ
6: ซึ่งก็ได้ส่งเจ็ตสกีมา20ลำสำหรับในการเข้าไปช่วยส่วนหน้าลำเลียงผู้คนออกมาทั้งมูลนิธิทั้งองค์กรซึ่งผมองค์เก่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยที่ได้มาช่วยจังหวัดน่านขณะนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่กันเยอะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูด้วยครับ
5: ครับท่านผู้ว่าครับทราบว่าในวันนี้ครับจะมีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับข้าวของของประชาชนที่เสียหายเป็นวันแรกด้วยใช่ไหมครับ
6: อ๋อยังครับยังครับ
5: ครับ
6: ก็ตอนนี้คือเราทำควบคู่กันไปคือหลักๆตอนนี้คือการฟื้นฟูกันครับ
5: ครับ
6: ฟื้นฟูเพื่อคือชาวบ้านตอนนี้ก็ยังเก็บกัดบ้านตัวเองยังไม่เรียบร้อยเลยครับเพราะนั้นเขาต้องเร่งทำตรงส่วนนี้ก่อนแต่ว่าทางจังหวัดตอนนี้เราก็เร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายครัวเรือนแล้วก็รายตัวบุคคลซึ่งเราก็จะกำหนดจ่ายเงินเนี่ยก้อนแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่วันเสาร์นะครับเป็นต้นไปครับเพื่อที่จะให้เงินก้อนแรกเนี่ยถึงมือพี่น้องชาวน่านให้มากที่สุดครับเงินก้อนแรกเป็นเงินเยียวยาที่จ่ายได้ทันทีก็คือค่าเครื่องนุ่งห่
5: ม
6: ค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องมือเครื่องครัวครับรวมกันแล้วเป็นเงิน 6,700 บาทครับก้อนเนี้ยก็คือไม่ต้องใช้เวลาอะไรไม่ต้องสำรวจอะไรก็เพียงแต่ว่ากรอกแบบฟอร์มแล้วก็ไปยื่นไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือที่อบต.เลยครับจะมีแบบฟอร์มรอไว
5: ้
6: แล้วเราจะนัดวันสำหรับที่จะมาให้รับเงินอีกทีนึงครับ
5: ครับแต่ว่าก้อนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ภายในวันนี้ถูกไหมครับ
6: ยังครับยังครับยังครับเพราะว่าคือ1ต้องมีการให้มากรอกแบบฟอร์มครับตอนนี้ชาวบ้านก็ยังไม่มีกระจิกกระจายกันจะมานะครับเพราะว่าต้องรีบทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองก่อนครับ
5: ครับผมครับท่านผู้ว่าครับจากพยากรณ์อากาศนะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันอาทิตย์23เนี่ยครับจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านอีกระลอกนึงครับตอนนี้ทางชลประทานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆเตรียมวางแผนวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดซ้ำได้ยังไงบ้างครับ
6: คือสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับการทำงานเนี่ยก็คือการเฝ้าระวังครับในเรื่องของสัญญาณระดับน้ำที่จะสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็คือที่อำเภอปัวเนี่ยมันเป็นช่วงกลางดึกครับคือตีสองถึงช่วงหกโมงเช้าเป็นช่วงที่ทุกคนหลับกันอยู่ถึงแม้จะมีเซลล์บอร์ดคาร์ดแจ้งเตือนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ทันการครั้งนี้เนี่ยได้ปรับนะครับเพื่อให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าติดตามระดับน้ำจากโทรมาสนะครับแล้วก็ระบบแอปพลิเคชันระบบที่ในนั้นที่เราได้ตั้งระบบไว้ในภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับก็คือต้องจัดเวรยามนะครับเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนในการมอนิเตอร์แล้วก็สร้างระบบการแจ้งเตือนทั้งระบบที่มันไฮเทคนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซลล์บอร์ดชาร์จหรือว่าตามเพจประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็แบบโลเทคครับโลเทคนี่คืออันนี้ถือว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับได้ผลมากเลยก็คือการตีคล้องร้องเปล่านะครับแล้วก็การที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เนี่ยได้ไปแจ้งให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนครับเพราะว่าที่น่านเนี่ยบางพื้นที่อยู่บนเขาห่างไกลหรือบางบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ห่างไกลนะครับก็ต้องใช้ในการที่จะไปส่งข่าวแล้วไปแจ้งเตือนถึงที่ครับ
5: ครับผมตอนนี้ครับท่านนายกท่านได้แสดงความห่วงใยมายังไงบ้างพอทราบว่าวันอาทิตย์เนี้ยท่านก็มีกำหนดจะไปลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยครับ
6: ครับท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดมาน่านในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงเช้าท่านก็ได้ห่วงใยตั้งแต่วันแรกเลยครับที่เกิดเหตุท่านก็ได้โทรมาให้กำลังใจแล้วก็โทรมาเพื่อที่จะกำชับให้การช่วยเหลือคือพี่น้องชาวน่านเนี่ยให้ดีที่สุด ครับท่านได้เน้นย้ำเรื่องของอาหารการกินนะจะต้องมีในการแจกให้ครบทุกมื้อทั้ง3มื้อครับแล้วก็อาหารก็ให้จัดให้ดีนะครับเพราะให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งตรงนี้จังหวัดเราก็ได้มาทำระบบในการแจกจ่ายอาหารมีระบบครัวกลางแล้วก็มีครัวที่กระจายอยู่ตามอำเภอแล้วก็อบต.เทศบาลทุกแห่งอันนี้ไม่นับรวมถึงองค์กรสาธารณกุศลหลายๆองค์กรมูลนิธิหลายมูลนิธิที่เข้ามารวมถึงกาชาดด้วยที่ได้มาตั้งโรงครัวครับ
5: ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังถึงการดำเนินการของจังหวัดไปน่าจะครบถ้วนละสุดท้ายครับผมฝากถึงประชาชนครับที่ตอนนี้ทั่วประเทศเลยกำลังมีน้ำใจหลั่งไหลมาต้องการบริจาคสิ่งของมาช่วยทางจังหวัดน่านครับตอนนี้เราอยากได้อะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ขอเน้นย้ำว่ายังไม่จำเป็นแล้วไม่ขอรับส่งมาในช่วงนี้ครับผม
6: ตอนนี้เราได้เปิดช่องทางนะครับเนื่องจากว่าการรับบริจาคเนี่ยมีปีพี่น้องนะที่ต้องการที่จะส่งความช่วยเหลือมาให้จังหวัดน่านเราก็เปิดรับครับทั้งในเรื่องของงบประมาณนะครับท่านจะโอนมาเป็นเงินก็ได้แล้วก็ได้เปิดบัญชีของจังหวัดไว้รองรับหรือจะเป็นสิ่งของเข้าของต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ที่อยากได้นะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอาหารแห้งนะครับเพราะว่าจะเก็บได้นานครับพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องต่างๆครับเราเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินครับโดยมีหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับกับหมายเลข666-1920-521ครับ666-1920-521ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านปี2519ครับ
5: ครับผมแต่ว่าตอนนี้อะไรที่ยังไม่จะเป็นอย่างเสื้อผ้าเนี่ยครับใหญ่เพิ่งส่งมาดีกว่าถูกไหมครับผม
6: เสื้อผ้าได้นะครับคือเรารับทั้งหมดครับเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นความต้องการอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าในครั้งนี้พอน้ำพัดพามาอย่างรวดเร็วเนี่ยเสื้อผ้าไปหมดเลยครับ
5: ครับ
6: ข้าวของในบ้านเครื่องใช้ข้าวของโต๊ะเก้าอี้อะไรไปหมดเลยครับเพราะนั้นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ท่านมีของอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะบริจาคให้กับทางจังหวัดส่วนรับบริจาคของเราจะอยู่ที่สาระกลางจังหวัดครับ
5: ครับผมก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับตอนนี้สำคัญที่สุดข้าวสารอาหารแห้งครับผมสามารถช่วยส่งไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับผมก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับที่มาบอกเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์แล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวน่านทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานขณะนี้ด้วยทราบว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยและทำงานกันเต็มที่มากเพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าครับ
6: ครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
7: ์จังหวัดนราธิวาสเตรียมเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้5แห่งเพื่อขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ฤดูการผลิตปี2569พร้อมขยายตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ลดต้นทุนการขนส่งสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกรในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้จากรายงานค่ะ
8: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรองรับผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569อย่างเป็นระบบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการตลาดลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดได้แก่ทุเรียนลองกองมังคุดและเงาะซึ่งล้วนเป็นพืชสร้างรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดคาดว่าผลผลิตทุเรียนจะมีประมาณ 17,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะที่ลองกองคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 6,600 ตันจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการรวบรวมการกระจายสินค้าและการตลาดอย่างครบวงจร
9: เราจะเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้นะครับตอนนี้วางแผนว่าจะเปิดอยู่ประมาณ5อำเภอแรกก็คืออำเภอบาเจาะนะครับศรีสาครนะครับระแงะ จะแนะและสุขิรินทร์นะครับศูนย์คัดแยกผลไม้นี่ก็จะช่วยเกษตรกรรายย่อยนะครับที่ไม่สามารถเอาผลไม้มาจำหน่ายให้กับโรงในพื้นที่ได้นะครับจะช่วยทางศูนย์คัดแยกแต่ละศูนย์จะมีเงินทุนอยู่ประมาณศูนย์ละประมาณ1ล้านบาทนะครับในการช่วยจะช่วยรับซื้อผลไม้แล้วก็นำไปขายต่อให้กับทางโรงหรือทางแผงผลไม้ต่อ
8: นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกแล้วจังหวัดยังเร่งขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้จากกรมการค้าภายในจำนวน 6,500 ใบรวมทั้งนำกล่องที่เหลือจากปีก่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผลไม้ถึงผู้บริโภคขณะเดียวกันยังประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานเพื่อลดค่าระวางขนส่งผลไม้ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้นราธิวาสในตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที
9: ่นี่คือภาพที่จะช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรในภาคราชการนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางคุณรุสกีเจ้าอุเซงโดยเฉพาะมาช่วยเปิดรับซื้อทุเรียนและผลไม้อื่นที่ตำบลละหานอำเภอยี่งอนในภาพรวมก็ด้วยความร่วมมือทางส่วนราชการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนน่าจะบรรเทารูปปัญหาการกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
8: การบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดนราธิวาสไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของรัฐบาลโดยมุ่งสร้างกลไกให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมจังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมผลักดันผลไม้คุณภาพของนราธิวาสสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรควบคู่กับการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
7: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDsเป็นปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมหกรรมสุขภาพ Healthy Happy Life รู้ทัน NCDs เพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพคนทุกวัยด้วยการปรับพฤติกรรมก่อนป่วยสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
10: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวิตมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สอคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
11: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็ ก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและก็กิจกรรมยามว่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หันมาเอาใจใส่ในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดมากกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมชมรมทั้ง21ชมรมนะครับซึ่งอยู่กับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรวบรวมให้เห็นว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพครับ
10: เทศบาลนครภูเก็ตเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ควรจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันก้าวสู่การมีสุขภาพดีชีวิตมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะการเพิ่มโควต้าฟุตบอลโลก2030จาก48ทีมเป็น64ทีมอาจเพิ่มความหวังให้ทีมชาติไทยได้เข้าใกล้เวทีฟุตบอลโลกมากขึ้นแต่โอกาสครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่และทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: ข้อข่าวเล่าประเด็น
12: หลังจากที่จานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟีฟ่าจะมีการหารือถึงแนวทางเพิ่มทีมในฟุตบอลโลก2030รอบสุดท้ายจาก48ทีมเป็น64ทีมแม้เพิ่งมีการปรับรูปแบบการแข่งขันจาก32ทีมเป็น48ทีมในฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกขณะที่สื่อและกูรูฟุตบอลหลายสำนักคาดการว่าทวีปเอเชียอาจได้รับโควต้าเพิ่มจากเดิม8ทีมครึ่งเป็น11ถึง12ทีมซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ทีมชาติไทยได้ลุ้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกได้มากยิ่งขึ้นด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าหากมีการเพิ่มจำนวนทีมจริงถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายชาติที่ยังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเพราะจะเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละประเทศเร่งพัฒนาวงการฟุตบอลของตัวเองทั้งในระดับลีกและระดับเยาวชนและมองว่าทีมชาติไทยจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับดังกล่าวโดยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจะเริ่มวางแผนเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหลายคนได้ลงสนามเพื่อค้นหานักเตะที่มีศักยภาพดีที่สุดก่อนสร้างแกนหลักของทีมในระยะยาวและเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ที่ทำผลงานได้ดีในช่วง4ปีข้างหน้าเข้ามาผสมผสานกับทีมชุดนี้ด้วยขณะที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นขึ้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป
11: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นพี่ว่ามันขึ้นอยู่การเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราต้องวางแผนทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นกราสรูทเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะพี่คิดว่าจริงๆเรามันไม่ได้ดีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่าครับ
12: ทั้งนี้หากฟีฟ่าเดินหน้าเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลก2030จริงโอกาสของทีมชาติไทยในการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็จะเปิดกว้างมากขึ้นแต่โอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนและพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบทั้งการสร้างนักเตะรุ่นใหม่การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันไทยลีกการเตรียมทีมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง4ปีนับจากนี้เพราะฟุตบอลโลกอาจไม่ได้เป็นเพียงความฝันที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปหากทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยนโอกาสครั้งนี้ให้เป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผ
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
14: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิ้นโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Makci, makci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: Sawasa Nyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค9นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศ
8: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายพร้อมสำรวจความเสียหายและกรอกข้อมูลรับเงินชดเชยค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวเริ่มวันนี้
9: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านครั้งนี้สร้างความเสียหาย34ตำบล223หมู่บ้านโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอปัวและอำเภอท่าวังผามีผู้เสียชีวิต3รายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่คือเทศบาลตำบลกลางเวียงระดับน้ำอย่างสูงกว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยในชุมชนหลายหลังคาเรือนส่วนอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมบางส่วนโดยสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักเพราะเป็นน้ำป่าที่พัดพาเอาดินโคลนภูเขาและเศษซากต้นไม้เข้าทับบ้านเรือนประชาชนจำเป็นต้องเร่งล้างทำความสะอาดทันทีหลังน้ำลดซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกหน่วยงานและองค์กรสาธารณะจิตอาสาต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูด่วนในจุดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายพร้อมทำการสำรวจความเสียหายทั้งรายครัวเรือนและรายบุคคลเพื่อทำการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีเงินชดเชยก้อนแรกที่จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวรวม 6,700 บาทจ่ายได้ทันทีเพียงกรอบแบบฟอร์มแล้วยื่นให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วจะนัดวันเพื่อให้มารับเงินอีกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันพรุ่งนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนต่อเนื่อง
10: นางสาวรดิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ยังเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนางสาวลิดากล่าวเพิ่มเติมว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำลดลงทุกจุดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
11: ในภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงทุกจุดโดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญเริ่มลดลงแต่ยังสูงกว่าสันฝ่ายประมาณ5เซนติเมตรและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านหวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงเช่นกันและจุดบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าตลิ่ง20เซนติเมตรยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
13: 92 MHz สวท.ยะลาให้ความรู้คู่ความสุขคุณกำลังฟัง92 MHz สวท.ยะลา073-203-582
14: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
15: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
14: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
16: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
13: ฟังเพลงเพราะที่นี่สวท.ยะลา FM 92 MHz Dengar berita polisi kerajaan
17: Dengar teseng radio Jala FM 92 MHz สวท.ยะลา
18: Petani teguh pelancongi abadi Dengar FM 94.25 MHz สวท.ยะลา
19: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, Uka Masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
20: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
21: โดยกฟผ.
0: ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัดไฟและมีเงินในกระเป๋าวันนี้กฟผ.มีเทคนิคดีๆมาฝากครับเลือกแอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดไฟสังเกตจากฉลากไฟฟ้าเบอร์5ติดดาวยิ่งดาวมากยิ่งประหยัดไฟมากพร้อมทั้งดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเลือกแอร์ให้เหมาะสมกับขนาดห้องการใช้แอร์ที่มี BTU สูงเกินความจำเป็นกับขนาดห้องจะทำให้คอมเพรสเซอร์ตัดบ่อยประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ลดน้อยลงภายในห้องมีความชื้นสูงและราคาแพงเกินจำเป็นแต่หากเลือกแอร์ที่มี BTU ต่ำเกินไปการทำความเย็นจะช้าไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักอาจทำให้แอร์เสียเร็วเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์และคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอร์ในทิศตะวันตกเนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะโดนแสงแดดส่องในช่วงบ่ายทำให้ความร้อนสูงแอร์ต้องทำงานหนักมากขึ้นการเปิดพัดลมจะช่วยไล่ความร้อนภายในห้องก่อนเปิดแอร์ช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 10% ล้างแอร์ทุก6เดือนการล้างแอร์ทุก6เดือนนั้นจะทำให้แอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัดค่าไฟได้มากถึง 10% การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมเพียงเล็กน้อยนอกจากช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานซึ่งเป็นหนทางที่พวกเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ครับ

0: ลอดภัยไร้อุบัติเหตุไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดสวมหมวกนิรภัยและขาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถดื่มไม่ขับไม่แลนโทรศัพท์ขณะขับรถขับกฎจราจรแจ้งเหตุหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1155ตำรวจท่องเที่ยว191เหตุด่วนเหตุร้ายหรือ1193ตำรวจทางหลวงโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่92และ95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยครับอินิลาสเตชันเรดิโอสวทยะลา FM กลำบัง92และ95เมกะเฮิรตซ์ selepas ini ikuti ruangan mari bersama membangunkan negara Thai

0: อบครัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่การทำร้ายร่างกายอย่างเดียวก็ยังรู้ไปถึงการทำร้ายจิตใจด้วยค่ะ
1: เป็นความรุนแรงที่พบได้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.3 เลยทีเดียวนะครับ
2: ถ้าอย่างนั้น10คำพูดนี้ทุกคนไม่พูดในครอบครัวได้ไหมคะเพราะทำร้ายจิตใจขั้นสุด

0: 10คำดีๆนี้มันพูดไว้ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้นและรักกันมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: เหนื่อยไหม
2: รักนะมีอะไรช่วยไหมคะ
1: คำชมต่างๆเช่นเก่งมากดีแล้วลูกเยี่ยมไปเลยรวมถึงคำพูดให้กำลังใจต่างๆเช่นไม่เป็นไรนะสู้ๆนะทำได้อยู่แล้ว

การทะเลาะวิวาทล่วงละเมิดทางเพศถูกทอดทิ้งและอื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายและนอกจากนี้การล้อเลียนปมด้อยข่มขู่คุกคามหรือใช้ถ้อยคำด่าทอเหยียดหยามดูหมิ่นเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเรามาร่วมกันหยุดใช้ความรุนแรงเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยและไร้ความรุนแรงกันค่ะหากพบเห็นเด็กถูกกระทำความรุนแรงแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง77แห่งทั่วประเทศโทร1300สายด่วนกระทรวงพม.และ LINE @essshelpme พม.พอใจให้ทุกวัยพึงใจในพม.กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค10นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
1: เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลในหลายพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดขจัดดินสไลด์และอุปสรรคกีดขวางบนเส้นทางสัญจรและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกยังคงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดเส้นทางสัญจรและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดในหลายพื้นที่เช่นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องสะสมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ในจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบขณะที่พื้นที่ซึ่งระดับน้ำลดลงได้จัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดคราบโคลนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่36จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลายจุดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปะเหลียน
4: จังหวัดตรังโดยโครงการชลประทานตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมเครื่องจักรกลและการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่มุ่งเน้นทั้งการป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองและฟื้นฟูเพื่อลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพภาคการเกษตรด้านนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปะเหลียนพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากได้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจังหวัดตรังจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
1: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: รถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

างข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

0: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค11นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
1: การดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
1: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมหารือนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสแรงงานไทยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์วันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยว่าสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การหารือและความร่วมมือกับต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนโดยมุ่งเน้นดูแลคนไทยในต่างประเทศอย่างทั่วถึงไม่เฉพาะการให้บริการด้านเอกสารแต่รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่พำนักเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรของนิวซีแลนด์ประมาณ 7,800 คนต่อปีรัฐบาลเตรียมนำประเด็นแรงงานหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานไทยจังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
4: สหประชาชาติเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานอาวุโสด้านอีโบลาของสหประชาชาติเปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในระยะเวลา3เดือนโดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสและขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าการรับมือทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,290 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,500 รายอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แท้จริงอาจมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา

0: mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Yang di mata sampai pinit mata.
2: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดยาลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยาลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
3: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
3: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
5: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
6: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: สวทยาลาไรเดียร์อินโฟอันเดอร์
1: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.
2: ขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ศาลสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกนโยบายระงับการออกวีซ่าผู้อพยพจาก75ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะมาเลเซีย5ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่
3: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจประเมินความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอจะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุน
4: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
3: นายยชนันท์ยังกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าวันนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการเร่งฟื้นฟูระดับน้ำลดลงทุกจุดหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้ววันนี้จะเร่งฟื้นฟูจังหวัดได้ระดมกำลังทหารประมาณ670นายพร้อมเครื่องจักร80คันลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนด้านการเยียวยาจังหวัดมอบหมายอำเภออบต.เทศบาลกำนันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนมากรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรก 6,700 บาทสำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวจะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วส่วนล็อตที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความเสียหายด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไปแต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ขณะที่จังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าไหลไปถึงประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในวันพรุ่งนี้พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
5: นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมแผนรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยมีการบริหารจัดการระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านในอัตรา300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะเหลือปริมาณน้ำที่ต้องบริหารจัดการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยประมาณ400ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประจำจุดเสี่ยงเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งและจุดอ่อนของแนวป้องกันน้ำทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่และสถานการณ์เป็นไปตามที่ประเมินไว้จังหวัดจะยังสามารถบริหารจัดการและป้องกันสถานการณ์ได้ด้านเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้เร่งเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมืองทั้งการจัดเตรียมกระสอบทรายและปิดกั้นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำยมรวมถึงทำการปิดกั้นช่องบันไดริมแม่น้ำยมถนนนิกรเกษมและบริเวณวัดคูหาสุวรรณเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันหน่วยงานชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกำแพงและระบบป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตามความเหมาะสมและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มเก่าขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักแนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องยังมีผลกระทบบางส่วนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ
6: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลกระทบ2อำเภอในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและหล่มสักสำหรับอำเภอหล่มเก่าผลกระทบ1ตำบล2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาดกลอยบ้านวังขอนและวังม่วงรวม45หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจุดเฉลี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรโดยจุดบริเวณสะพานตาลเดี่ยวเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวถึงเทศบาลเมืองหล่มสักยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่2ฝั่งริมแม่น้ำป่าสักเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่4 5 6 7และ8บางส่วนภาพรวมสถานการณ์ครั้งนี้น้ำไม่ได้ไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหล่มสักมีเพียงน้ำที่เอ่อล้นและซึมออกตามท่อระบายน้ำเล็กน้อยบริเวณผิวจราจรชุมชนท่ากกโพบ้านไร่วัดทุ่งจันทร์สมุทรและ3แยกวัดศรีมงคลซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแต่อย่างใดสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอหล่มสักขณะนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยสั่งการให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
7: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอหรืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
8: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อยกระดับการเยียวยาผู้ประสบภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของกระทรวงไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นโดยด้านพืชได้กำหนดอัตราช่วยเหลือพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็นข้าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 3,480 บาทต่อไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทต่อไร่และกำหนดการช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือผลผลิตได้รับผลกระทบจนเสียหายในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเมื่อรวมกับพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกหินดินทรายไม้โคลนรวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้หรืออาจทำให้พืชผลเสียหายและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ปรับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่เป็น 16,000 บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ส่วนด้านการประมงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือบางรายการโดยสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันปรับเพิ่มเป็น390บาทต่อตารางเมตรไม่เกินรายละ80ตารางเมตรขณะที่กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลคงอัตรา 11,780 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนกำหนดอัตราที่ 4,680 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถที่พึ่งและความหวังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
11: มหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: ธ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไทยทรงเห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆและมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการที่นายแพทย์กฤตจาตามระศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งซึ่งตามเสด็จไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2544ได้กราบบังคมทูลเสนอแนวคิดการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดขึ้นในประเทศไทยทรงเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์มะเร็งเต้านมนี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงพร้อมกับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2ล้านบาทเป็นเงินก้นถุงในการเริ่มต้นโครงการนอกจากนี้ยังทรงจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆเพื่อระดมเงินรายได้เป็นทุนสมทบทรงรับเป็นประธานโครงการพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของศูนย์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่11มิถุนายน2548ต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นส่วนการดำเนินงานของศูนย์มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดูแลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในระหว่างการรักษาหรือจนกระทั่งจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและการดูแลที่อบอุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมได้ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วนับหมื่นรายด้วยนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยคณิษฐาลือศาสตร์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
2: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
13: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนายคมชุ่มสูงเนินกล่าวว่าเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์พร้อมครอบครัวรวม6คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมยกย่องทั้ง2พระองค์ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคม
14: พอมาถึงที่นี่เห็นหลายคนก็บอกว่าต้องจองด้วยแต่ผมก็ตั้งใจว่าเอ๊ะยังไงถ้าเรามีโอกาสและมีศาสนาเพียงพอเราคงจะได้เข้าแหละก็มาถึงก็ได้เข้าจริงๆรู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติที่ได้มาแล้วก็อย่างท่านแม่หลวงก็เหมือนเป็นองค์ทรงเตรียมคู่กับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาตลอดแล้วก็ทรงงานอย่างหนักก็อยากเหมือนมากราบสักการะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงพระราชพิธีครับ
13: ขณะที่นางสาวมนัญสราพานเสน่ห์ศรีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
15: ก็พันตีเราก็พยายามทำใจมาอะไรเงี้ยก็มาถึงวันนี้ได้ก็น้องสำนึกมาตลอดตั้งแต่เด็กก็เห็นภารกิจของท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนในครอบครัวก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งไม่ว่าจะโครงการไหนเห็นมาตลอดแหละว่าท่านทรงงานหนัก

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: ฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่และขอให้ทุกคนรอข่าวดีเกี่ยวกับสายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลัก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ระบุว่าเข้าร่วมโครงการขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์สะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อยละ 23.97 ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ 23 ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนายสองลลิดากล่าวว่าผลสำรวจจะมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามผลสำรวจพบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของบุคคลบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
3: จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตขณะที่การย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า

0: จากการติดตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงจังหวะที่เหมาะสมลงมือก่อนใช้เส้นทางหลบหนีออกนอกพื้นที่ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขจึงได้กำชับให้ตำรวจนำข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อปรับแผนและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานให้รัดกุมมากขึ้น
1: เป็นฝ่ายตรงข้ามต่างหากครับที่หาโอกาสที่จะก่อเหตุในจังหวะที่มีโอกาสมีการปฏิบัติที่ตัวเองสามารถที่จะหาช่องทางหลบหนีได้แล้วเวลาหลบหนีเนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้หากมองเป็นช่องว่างเราก็ต้องมองว่าวิธีปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเอามาเป็นข้อพิจารณาครับว่าเราจะวางยุทธวิธียังไงต่อไปให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องหารือกับทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่มากขึ้นครับ
0: ขณะที่การลงพื้นที่จริงถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงแนวทางที่วางไว้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลมากที่สุดและต้องทำให้ทุกหน่วยมีความเข้าใจและแนวทางไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ผู้วางแผนไปจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
2: ผมมีแนวอย่างนี้ครับไม่หน่วยลอยฟรีแมนหน่วยประการหรือหน่วยกำลังทั้งหมดนะครับเราต้องมีฐานความคิดร่วมกันว่าหนึ่งการทำงานทุกงานเราต้องมีแผนแล้วก็เราไม่ต้องมีการปรับปรุงแผนตลอดถ้าแผนล้มเหลวเราก็ต้องยกเลิกแผนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าแผนที่เราวางจุดไหนบกพร่องก็ต้องดูร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงมันแล้วมีหลักง่ายๆคือหนึ่งวางแผนทุกคนต้องเข้าใจแผนร่วมกันตั้งแต่ผู้วางแผนผู้ออกแผนผู้จัดการตามแผนปฏิบัติไปแล้วก็มาทบทวนแผนเรียกว่า AR After Action Review มาทบทวนแผนว่าแผนที่ทำนั้นมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้ามันบกพร่องเล็กน้อยก็ปรับปรุงแผนถ้ามันบกพร่องมากก็ยกเลิกแผนอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ทุกหน่วยต้องมานั่งคุย
0: การปรับแผนรักษาความปลอดภัยครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่เป็นการนำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนและปรับมาตรการให้เท่าทันรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อสำคัญก็คือลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในนครนิวยอร์กมีคำสั่งยกเลิกนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ระงับการออกวีซ่าผู้อพยพให้กับผู้สมัครจาก75ประเทศโดยระบุว่านโยบายดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาวีซ่าผู้อพยพของเจ้าหน้าที่กงสุลนโยบายดังกล่าวถูกประกาศและเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและส่งผลกระทบกับผู้สมัครวีซ่าผู้อพยพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกอาทิลาตินอเมริกาคาบสมุทรบอลข่านเอเชียใต้แอฟริกาตะวันออกกลางและแคริบเบียนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐและกลายเป็นภาระต่อสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซีเรียได้ยื่นคำขอเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธเคมีโดยไม่ต้องรับผิดซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ฝรั่งเศสริเริ่มขึ้นเมื่อปี2561เนื่องในวาระครบรอบเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อปี2556ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในสมัยอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 ราย รัฐบาลซีเรียและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมกันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงและนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้านรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าการตัดสินใจของซีเรียครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีเรียต่อความรับผิดชอบและความยุติธรรมหลังซีเรียเผชิญสงครามกลางเมืองมานานกว่าทศวรรษนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ว่ากรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียจะเข้าร่วมโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนของรัฐบาลกลางหลังเกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกะของชาวยิวที่หาดบอนไดในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและปราบปรามอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรัฐแรกในวันที่2พฤศจิกายนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทางออนไลน์ของสหรัฐหลังถูกกล่าวหาว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแม้แต่บัญชี TikTok ในหมวดสำหรับเด็กยังมีการเก็บข้อมูลสำคัญอาทิที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนโดยสหภาพยุโรปและอังกฤษกำลังสอบสวน TikTok ในประเด็นการคุ้มครองเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มรวมถึงการตั้งค่าบัญชีและการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแชมป์กลุ่ม B ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์จากสาย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างอึดอัดแต่พอแก้เกมกันได้ก็ทำให้ครึ่งหลังเป็นเกมที่ดีขึ้นและไม่ได้มองว่าการที่มาเลเซียได้ใบแดงถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยทั้งยังเชื่อมั่นว่าแม้มาเลเซียจะมีผู้เล่นครบ11คนจนหมดเวลาทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะได้เช่นกันสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยก็มีเป้าหมายชัดเจนในการคว้าแชมป์รายการนี้กลับไปฝากคนไทยให้ได้ทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A กับจอร์แดนที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ10ของโลกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีหลังโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันส่งผลให้พรปวีการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วและจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาหรืออากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2023สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอเล็กลานิเย่มืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน รอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซต25-15 25-15 และ25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าชัยชนะในวันนี้กับผลคะแนน3-0ถือว่าเป็นผลงานที่ดีต้องชื่นชมทีมออสเตรเลียที่พยายามพัฒนาทักษะและพยายามต่อสู้กับทีมชาติไทยในทุกเซตทำให้ทีมชาติไทยต้องรับมือกับการเสิร์ฟและบล็อกของออสเตรเลียแต่ทีมชาติไทยเองก็ได้ปรับแผนและทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา14:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยรายการ Thailand Ranking Championship 2026สนามที่7ที่สนามสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกแทนคุณกรลับนักสนุกเกอร์อะคาเดมี่วัย10ปีแทงชนะสุเทพพรพาไปแบบสบาย3-0เฟรม62-18 39-13 และ56-17ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปขณะที่สุทธิดายิ่งเฮงนักสนุกเกอร์วัย17ปีแม่นยำกว่าเอาชนะปวาริสาประภัสสรไป3-1เฟรม45-4752-22 84-2 และ49-7 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CR International Mountain Bike Challenge 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับเอเชีย Continental Series 2026ที่เมืองกูชิงรัฐซาราวักประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศรายการคอสคันที่ Eliminator รุ่นประชาชนชาย10โทภูลสิริมงคลอาศัยสปีดต้นที่เหนือกว่าก่อนเร่งสปินแซงมูฮัมหมัดไซยาลิฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คอสคันที่ Eliminator พร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส
7: ่ได้นำสถาปัตยกรรมหลักนะคะของประเทศไทยคือพระปรางวัดอรุณนะคะแล้วก็ของประเทศญี่ปุ่นนะคะปราสาทนาโกย่าของญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันรวมถึงเนี่ยมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโพที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ดอกซากุระนะคะที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะผสานเข้ารวมกันนะคะทำให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
6: ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยไปถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัยโดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมใส่ชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
8: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NVT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอาคเนพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเนคำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอนเนน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: เอ๊ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
12: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกพร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400หรือ02269-5410-3ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้ต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าในระดับย่อยและระดับใหญ่ทั้งยังเป็นพืชที่พบเจอง่ายโดยทั่วไปไผ่เป็นต้นไม้ที่ดูผิวเผินแล้วแสนธรรมดาแต่ที่จริงนั้นกลับมีคุณประโยชน์มากกว่าที่คุณอาจจะเคยรู้มาก่อนไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานเพื่อเป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่อาศัยและแม้กระทั่งยารักษาโรคไผ่ในแถบร้อนของเอเชียมีการกระจายพันธุ์ถึง45สกุล750ชนิดในขณะที่ไผ่ทั่วโลกในปัจจุบันมีประมาณ75สกุล 1,250 ชนิดส่วนที่พบในประเทศไทยมีประมาณ13สกุล60ชนิดชนิดไผ่ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์จากป่ามีทั้งไผ่ตงไผ่รวกไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงไผ่ซางไผ่นวลไผ่ปล้องหรือไผ่สีนวลไผ่บงหวานไผ่ข้าวหลามไผ่ไร่ไผ่รวกดำและไผ่ป่าไผ่นั้นมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับสำนวนอย่างจงอยู่อย่างไผ่ลู่ลมซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของต้นไผ่ที่มีค่าแรงต้านทานการดึงที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กซึ่งค่านี้มาจากการทดสอบวัตถุด้วยการดึงออกจากกันจนกว่าจะขาดไผ่มีความเหนียวและยังต้านทานโอนเอียงลมพายุที่โหมกระหน่ำได้อย่างดีและกลับเป็นปกติได้ในปัจจุบันไผ่ถูกใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและรอบด้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าจักรยานเครื่องดนตรีเครื่องครัวอาวุธงานศิลปะหรือเศษซากที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงดินได้ทำเป็นวัสดุสำหรับทำไม้ไผ่อัดซึ่งนำไปใช้งานต่อได้หลากหลายเช่นทำไม้แบบวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นอกจากนั้นยังใช้งานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถสกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และสารในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสสำหรับใช้ทำเชื้อเพลิงหรือเซลลูโลสและพอลิเมอร์ของกลูโคสซึ่งเมื่อย่อยแล้วก็จะได้กลูโคสอันนำมาเปลี่ยนเป็นสารเอทานอลไบโอมีเทนกรดแลคติกกรดซัลซินิกได้เช่นกันคนไทยกับไผ่นั้นมีวิถีชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านานเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่รากลำต้นไปจนถึงยอดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้หน่อไผ่สำหรับบริโภคเป็นอาหารลำไผ่ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการทำเครื่องเรือนใบไผ่ใช้ห่อขนมรากไผ่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ดินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยารักษาโรคในเรื่องเศรษฐกิจไผ่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในตลาดระดับโลกทั้งยังได้รับการผลักดันจากภาครัฐโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราช2558ถึง2562ผลิตภัณฑ์จากไผ่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากถึง500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและไผ่ซางมนซึ่งเป็นไผ่ที่มีหน่ออร่อยและลำไม้ที่ใช้ได้หลายอุตสาหกรรมยังตอบรับเทรนด์คาร์บอนเครดิตที่ให้มูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยจบบทความประจำวันเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยา ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
5: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
12: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว
14: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
15: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
16: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
15: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme bukan masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
18: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
19: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempatte 24 J.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโน่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

บการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: สวทยลา Radio Info Under
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

ก็เป็นความรักที่ไม่มีตัวตนนะคะใครที่เจอเหตุการณ์นี้อยู่ก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอให้รักตัวเองมากๆโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบกายเรานะคะคุณพ่อคุณแม่คนที่รักและหวังดีกับเราที่สุดมีปัญหาอะไรนะคะก็ขอให้กลับไปหาท่านนึกถึงท่านเป็นคนแรกนะคะเพราะว่าท่านคือที่สุดในชีวิตของเราค่ะกับช่วงของรายการเพื่อผู้หญิงวันนี้เดินทางเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพบเจอกับเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: องไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค14นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
5: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการพกพาหรือครอบครอง อาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนขณะเดียวกันในระดับหมู่บ้านได้กำชับให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจการลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่และการเฝ้าระวังความผิดปกติในหมู่บ้านประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่ขอรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: มาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านเวทีอาเซียนดาโต้เซรีโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางทางการทูตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วอินโดนีเซียและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของไทยขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2545เพื่อเป็นกลไกจัดการกับปัญหาการเผาและหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นร่วมกันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สวท.ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
12: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tepatek 24 J.Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jalan.

0: นี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
1: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 11,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073 203 584

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สุบอุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย
12: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการอพยพการทำความสะอาดบ้านเรือนการฟื้นฟูพื้นที่และการสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพย์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม150นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านสำหรับอำเภอปัวเจ้าหน้าที่100นายได้เข้าปฏิบัติภารกิจณวัดบ้านซ่านและโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานร่วมการฉีดน้ำทำความสะอาดดินโคลนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้สถานที่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้750รายรวม320ครัวเรือนปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนำกำลังพลและเครื่องจักรทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเน้นย้ำหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน
13: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนคร โดยเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีในจุดที่สามารถทำได้พร้อมกำชับให้บริหารจัดการกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนทันทีเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนชนันชิดาสันทองรายงาน
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมเตรียมพันธุ์พืชและไม้ผลฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่านหลังน้ำลด
14: นางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแต่มวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจต่อไปจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเบื้องต้นรวม9อำเภอจำนวนกว่า 14,963 ไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายสำหรับการช่วยเหลือกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยเกษตรกรสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
11: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

ุณเสี่ยงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่1หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไป2เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคน3ผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน4บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป5โรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ6โรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสการเสียชีวิตกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ปังเว
1: แปะเจี๊ย
2: ป้ายโต๊ะ
1: สวย
2: สินน้ำใจ
1: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
2: ค่าหัวคิว
1: เงินผ่อน
2: ค่ารับรองและของขวัญ
1: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
2: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
1: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน

0: Sawar Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างการพบปะชุมชนไทยว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยปูดอำเภอปัวจังหวัดน่านเน้นส่งให้ถึงมือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งวันนี้เฮลิคอปเตอร์ได้ปฏิบัติภารกิจรวม6เที่ยวบินเดินทางไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังคงรอคอยความช่วยเหลือ ประกอบด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษมข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตช่วงการเดินทางยังไม่สะดวกทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และค้นหาพื้นที่รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอคอยความช่วยเหลือปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงผู้ประสบภัยน้ำป่าดินถล่มน่านส่งทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Yakding motor sampai pinit motor.
2: ออกรถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้ออ
3: ยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
4: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
3: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
6: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Power Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยตั้งจุดรับส่งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและจิตอาสาจัดเตรียมเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่พร้อมระบบผลิตและกรองน้ำสำหรับจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในช่วงที่ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งติดตั้งสะพานชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าในวันนี้ได้กลับมาติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกหนึ่งวันโดยนำคณะเดินทางไปที่มีการก่อสร้างสะพานแบริ่งหรือสะพานชั่วคราวที่บริเวณทางเชื่อมต่อบ้านมอนอำเภอปัวขณะนี้สร้างเสร็จและใช้ในการสัญจรไปมาได้แล้วซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถึง4วันนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมากว่า3วันแล้วเนื่องจากถนนสะพานถูกตัดขาดโดยการติดตั้งสะพานใกล้แล้วเสร็จและคาดการว่าในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้จะสามารถใช้ในการสัญจรได้ชวนันท์มาลีรายงาน
7: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนและเตรียมแผนอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือและรถกู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดเหตุสาธารณภัยให้เร่งรายงานสถานการณ์และความเสียหายต่อจังหวัดโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคุณากรปารัตถะจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับขณะนี้ในปัจจุบันนะครับอาชญากรรมอันดับหนึ่งนะครับตามสถิติของสำนักงานหน่วยชาติคืออาชญากรรมออนไลน
1: ์ระบาดหนักมากนะฮะยิ่งกว่ายุงอีกนะฮะ
2: มีความรู้แค่ไหนระดับการศึกษาแค่ไหนหรือว่าจะอายุแค่ไหน
1: ทุกสถานะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดนหมดทุกคนนะ
3: คือเราต้องมีสติค่ะจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่เราจะป้องกันตัวเราจากมิจฉาชีพได
4: ้ให้นึกเสมอว่าโอนไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปตามแล้วจะได้กลับเลยแน่นอน
1: ทางที่ดีนะครับอย่ารับสายคนแปลกหน้าครับต้องคิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอนนะฮะ
5: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษาก่อน
0: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้งนะครับ
6: คิดก่อนโอนนะคะเพราะว่าถ้าโดนแล้วไม่ได้คืนแน่นอน
4: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
7: คิดก่อนโอนโดนแล้วไม่ได้คืน
8: คิดก่อนโอนโดนแล้วจะไม่ได้คืน
2: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษา
9: คิดก่อนโอนนะโดนแล้วไม่ได้คืนแน
10: ่คิดก่อนโอนค่ะเพราะโดนแล้วไม่ได้คืนค่ะ
11: กดลิงก์เท่ากับโอนเงินทิ้ง
12: ไม่โลภไม่หล่นหาคนปรึกษานะคะ
2: เพราะรีบโอนจนยิ้มครับ
1: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
4: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
5: ถ้ารีบโอนเนี่ยจนยิ้มแน่นอน
8: รีบโอนจนจะยิ้มนะครับ
11: รีบโอนจนยิ้มนะครับ
12: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
10: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
6: รีบโอนจนยิ้มค่ะ
1: รีบโอนจนยิ้มแน่นอน
7: รีบโอนจนยิ้มนะคะ
0: รีบโอนจนยิ้มครับ

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่

0: ที่สวทยะลา FM 92 95และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์โปรดเตรียมเคารพธงชาติธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Bendera dan lagu kebangsaan adalah lambang kemegahan negara Thai sama-samalah kita menghormatinya dengan penuh bangga di atas kebebasan dan pengorbanan nenek moyang Thai

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรตามเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: อบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sejarah koyak akhlak Nabi. Karena hari ini nak koyak, orang tak malu. Dah akhlak. Betul malu saat ini tu. Tengok tu kecek. Kecek menyapung, kecek. Bau tamadah bikin jatuh dalam media sosial. Kecek macam-macam. Dah tak ada malu, tak ada apa. Abubuh kamar tu, kamar ni. Jadi hacu masyarakat habis fasad. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aidin nas liyudhikum ba'dalladhi amilu la'lum yarji'un. Timu fasad banyak. Zahra al-fitan. Nabi SAW sebetulah takum sah. Tak berlaku kiamat. Hatta tadahra al-fitan. Sehingga timu fitnah-fitnah. Sebab tu. Nah, bila tak malu ni. Habis lah. Sebab tu dah tak sebut. Oleh adih Nabi SAW. Makan al-fahsh. Bila tak malu gak fi syai pada suatu, kalau tak malu gak nah maka al fahs fi syai tak ada dah tak malu pada suatu illa syana melaka wa qatru amal haya fi syai tak ada malu pada suatu illa zana melaka hasana melaka kawa jadi molek dah. Sebab tu kita kena pakak kempen boleh makhluk ni bukan hanya ceboleh ke dah. Macam boleh kat buka kita duk buat majlis-majlis ke masjid tu kacik hak akhlak Nabi. Nah, kenapa kat kempen royak nah upo parah Nabi, royak akhlak Nabi. Nah, kita duk baca saja tu kulit sebenarnya. Kulit. Nah. Duk baca hak Jawi tu hingga sikit. Nah, boleh. Jom panjang dak oh tu ge pula pun dengan mana. Nah, tapi kita ambil buat kesimpulan. Buat kesimpulan sikit teh. Sejak lepas-lepas maya ke apa semua learning ke lepas-lepas maya ada orang pandai ke dan sepuluh orang dakwah-dakwah taklim saat ni lepas-lepas maya wajak nah, lahir anak keturunan Nabi wajak hak akhlak Nabi wajak wangan Nabi wajak dan wajak semua lah ni tu kena kempen kerana tak awak dah segi akhlak ni berat dah habis dah orang panggil dan tak tinggal por dah tinggal baju dah lihat dalam pun habis bukan semua lah kita nak wajak tak. Agar ni, bagi hak punah ni, sikit tak boleh dah. Ya tak semesti banyak bagi hak punah. Bagi punah ni, supaya dengan buah kayu kita beli, punah sikit, dia belerak di rata. Ya belerak di rata. Ni nak tanya ni, apa ni, minta pucum semua saat ni tu, dah setuju ke tak setuju ni, kena ke dah ni, ngaji tafsir ni. Dah titak ni lah, dah tanya, dah titak, suka tanya, dah tanya. Tulislah kapa-kapa pun. Setelah lagi kita ngajar akidah. Kita ngajar setengah, sejah setengah semua. Dah ngajar akidah boleh ikut. Akidah al-sunnah al-jamaah. Alaman hajil asyairah. Di atas manjah asyairah. Sebab tu Allah subhanahu wa ta'ala firman sini. Alladina ukhriju min diyarihim biwairi haq. Itu orang-orang yang diusir. Diusir, dikeluarkan mereka itu. Nah, dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang sebenar. Jadi, orang kapi dulu. Nak bunuh Nabi SAW. Sebab apa Nabi hijrah? Nabi pindah kepada Madinah Munawwarah. Kerana tak masa tu tu kalau kira mula-mula dakwah Nabi SAW senyap secara sir. Secara sir lepas ada tu dakwah tahun yang tiga secara alen nyata terang. Bila dakwah secara terang nyata tahun yang ketiga nah lepas tu amulalah fakir saat ni bertindak mula tindah. Maka mula tindah boleh kafir Quraisy sehingga akhir sekalinya terpaksa kena hijrah. Nah, tahun yang kelima kena hijrah pada Al-Habasyah. Nah, duk setahun lepas tu klik mari tengok tahun yang kena tak agak pergi lagi, pergi pindah pula. Nah, kerana nak duk tak boleh dah bunuh. Nah, apa ni beberapa orang selain gugur syahid tak boleh nak duk dah lah. Nah, kes sekalinya maka nah masuk kena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta kepada orang Arab ala rajulun ya'khudhuni nah ila qaumih fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Dia kata siapa nak ajak aku pergi kampung dia, pergi negeri dia, kampung dia. Nah, kerana orang Quraisy ni tak say daripada aku, tak say aku dakwah dah. Tu. Jadi, akhir sekalinya, kata setengah ulama sejarah ni, kata 13, 14 kabilah Pak Nabi SAW, minta pertolongan, minta lah, dakwah lah, tapi tak ada pihak terima seorang abu. Akhir sekali yang tahun ke-10 lil hijrah lil ba'thah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi terang di Taif tengok kan Taif ni tempat besar orang ramai tak ada dia nak masuk juga Islam bahkan menghina ke Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir sekali pak kafir Quraisy ni tak ada orang nak buat lah nak tahun yang ke 13 lah ni tu nah iaitu mereka pakap sorak di Darun Nadwah nah di Darun Nadwah nak bunuh Nabi dah. Maka pada ketika itulah Jibril mari bayak Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hijrah. Nabi tu pergi hijrah turun illa tansuruh. Kalau kamu tak tolong faqad nasarahullah. Maka semua Tuhan tolong. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain idhuma fil ghar. Nah ketika diusirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idhuma fil ghar ketika kedua duduk le gua idh yaqul li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Nah ketika Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar tak usah takut, tak usah bimbang lah, sesungguhnya Tuhan bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaih, maka Tuhan turunkan nah ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyadahu bijududir lam tarawha, dan Tuhan turunkan tentera mereka tidak nampak. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, maka Tuhan jadikan kalimah orang kafir saat ini rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimah Allah itu tinggi. Wallahu azizun hakim, Tuhan maha bijak, maha mulia. Nah, tu turun ayat situ tu. Lalu kita tengok Allah orang Islam masa dulu ni dah kena halau dikeluarkan. Nah, nak keluar tu baik ada rumah tak sewa duduk dan dirapah harta-harta Islam. Di antara sebab pergi badar tu kerana nak istirdad, nak ambil kelik bagai-bagai mereka ambil lagi rumah orang Islam kejual di Syam dan sebagainya. Tu sebab itulah. Tu mana alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa yaqulu rabbunallah. Mereka ayakulu, mereka berkata rabbunallah, Tuhan kami Allah. Ini benda yang sama. Benda yang sama orang panggil at-tarikh yu'idu syait nafsah. Sejarah ni ya klik supa tulah. Ya klik supa tulah. Lah ni di Amerika 2-3 hari marahnya. Ada seorang. Nah. Jadi apa dia tu utik yang mana utik sepak nama dia. Luka cek lah TV. Ya tak orang Islam dari Amerika kena hambat tu. Sebab orang Islam boleh jadi sepak Kongres. Nah. Tiga orang ni. Nak boleh jadi sepah Kongres, boleh jadi putang. Lepas kita tengok New York, New York ni, iaitu boleh orang, okay, iaitu apa ni, Zahran Mamdani boleh jadi Nayib Tek Saban New York. Kerana kalau New York ni orang Yahudi banyak, orang Yahudi banyak dan orang Islam bukan banyak pun. Tapi sebab apa boleh orang kena Islamnya? Kerana Orang Islam ni ada amanah, orang Islam ni kecek hak sungguh. Dan banyak lagi hak jadi Islam. Kita tengok dulu ke do Nayuk Teseban. Nayuk nah hak di apa London seperti juga. Apa nama Khan pun saya ingat. Jadi lah ni Islam ni yo kemari banyak. Kemari banyak. Lepas tu duk pilih-pilih duk boleh orang Islam. Ni boleh orang Palestin. Jadi lah sebab Kongres Amerika bah, ya bimbanglah lah ni ni. Pada orang fok ya tu baik mai kecek sama orang Islam. Eh, suruh perang ya tu baik tak so bangkap terhil, terhil ni. Maknanya bangkap eh hatta klik negeri Saria lah. Seolah hatta lah tu. Nah, apa tu? Tapi ya undang-undang mereka tak boleh buat ya ada undang-undang. Ada undang-undang. Tapi orang Islam Saud naik, naik, naik. Dulu ni di Amerika ni, iaitu orang Yahudi. Yahudi duduk pergi, lobby Yahudi tu di Amerika kan. Sebab tu orang nak turun di Amerika, nak turun apa tanah terpedi di Amerika ni, iaitu dah kena pro Yahudi. Kena ada nak yobai orang Yahudi. Dah, tapi insyaAllah lah. Innahum yakiduna kaidah wa akidu kaidah. Tu saya kata mereka itu tu nak tipu kan. Dah. Fa akidu kaidah maka tu hai pun nah balah klik fa mahilil kafirin amhul murwaidah tu hai ui jang dia sebab ui peluai pada dia gitu tak lama kak nah orang Islam ni kau tersebar banyak insyaAllah ada sepatah deh Nabi SAW sabdalah yablughanna hadal amru akan siapa Islam ni ma balagal laylu wal nahar. Di mana sapa siang dan malam. Dah, gelak ada mana, cerah ada mana, Islam akan sapa situnya. Walayat rukullah, datu hata akan biar, tak akan tinggal. Dar madar wala wabar, satu rumah di kampung atau di darat, di bandar, illa adkhala fihil Islam, melaka tu hai masuk Islam padanya. Dah, bi'izzi azizin, yu'izzu bihil Islam, dengan betul. Dah, kemulia orang hak molek. Hak Tuhan mulia dengannya akan Islam. Sebab ada orang-orang molek kan. Tunjuk akhlak molek, perangai molek, orang masuk Islam. Au bidhulli dhalilin yudhillu bihil kufra. Kata orang kapi, teruk. Supaya fok dia sini, orang syial lah ni kan. Eh, kita tengok budak, ada budi orang, ada budi kapal semua tu. Kenapa otak teruk benar? Eh, macam hari ni kita nak minta fok kita ni sekarang je lah. Eh, jangan duk balas sama sendiri. Tu je. Kalau kita baik sama sendiri, molek lo keting yang masuk orang. Okay. Orang okay, buka Islam itu masuk Islam banyak lagi. Ini buat kita dok ambil benda hamish. Benda hamish ni benda nota kaki. Benda hak bawah kan. Benda kecil-kecil dok kecil. Hamak luk haga pak lah. Benda ni kecil je. Nah. Dok kecil benda ni dok menetai. Benda ni peres. Pernah peres. Pernah gocoh hamak luk. Astagfirullahaladzim. Apa kita jadi bodoh. Nah. Barang besar banyak lagi. Kalau kita dok baik. Nah. Ada salah sikit banyak. Buat kita pakat tenem molek. Pakat baik, pakat gapo semua. Eh, mung pun tak apa, aku pun tak apa. InsyaAllah tak ada masalah. Orang Islam tak mahu apa. Islam tak apa ni, dia mahu tahu. Orang Islam for you, tak ada apa. Orang Facebook. Nah, duduk kata gimari gitu. Ada banyak mazhab. Aku nak hidup mazhab mana? Ha. Masa dulu ni, orientalis. Dia, orang orientalis. Dia panggil orang ngaji Islam tu, mengutuh Islam. Masa dulu, dia kata aku nak masuk akidah Asy'ari ke, nak masuk Islam Asy'ari ke, Islam apa. Kau masa itu berlaku benda yang sama. Dah hari ini kita rasa benda tu benda yang berlaku yang sama juga. Leh, aku nak masuk cuk mana, Syiah ke, Wahabi ke, apa dan Sunnah Syairah ke, apa. Dia jadi benda yang sama. Sebab tu fak kita tak leh benda-benda lagi. Kena ceridik ke bangi. Orang ceridik dah tak main. Benda kecil, benda haluh. Nah, benda besar benda ni. Ha, kita ada benda besar lagi kita nak buat. Duk mai ha sadaqallah alazim boleh kata alih duk mai ha sapu muka tak lepas maya sudah siap dah wisalah lepas tu duk mai ha kunuk teh duk mai ha mukluk duk mai ha Allahu akbar orang duk cocek-cocek mana kecil-kecil ni apa ha sebab kalau kita hidup sekali dengan bini kita lah kalau bini kira belaka benda-benda kecil-kecil balah mo teh ni kita kena pakat mikir kata nak buat lah no. Nah, we get slash saat ni tu. Nah, we pakak. Nah, Orang kafir kak suka anak apa? Karena nak boleh satu ni bukan mudah orang Islam ni. Sehingga tu hasbu wa in yuridu an yakhda'uk wa inna hasbaka Allah walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Engkau tu hasbu Allah dah nak boleh hipung kalau kita nak wipakak hipung. Nak orang Islam pakak hipung harta seluruh dunia ni pun tak dapat berhipung lagi. Pak kira tengok. Lepas tu kita mari dah hecah, pelek tak, main menok cik-cik gini. Mari beki tak apa. Kita mari beki. Beki tak apa, dia mana beki. Beki ke mana? Beki, dia mahu luk kita. We jadi, kau molek sikit, kau beki-beki tak apa. Ada pun kita mari duk tebah, cakur. Ini tak boleh. Kerana benda kita buat lama dah. Itulah saya nak ayatnya. Sebab tu kita kena bijak dalam menyesuaikan diri. Ini fok kita bakat duk berasa. Utuh sangkum masyarakat kita utuh kat balas diri. Aku dah baik, aku benar. Ya benar. Itu orang tua kata, hak benar dia harai, Allah dia bu. Hak Allah dia dia bu. Hak benar dia harai, harai dengan habu tak tekah apa. Kiki harai dia habu juga. Ni kawai. Singo ke apa? Singo apa? Singo Salafi. Singo Salafi. Singo ke apa? Orang tak tegur, orang tak kemaya sejik tu, kita singo. Kita tak sengaja jemaah dengan jemaah tu, kita singo. Jadi singo bila? Lepas tu pula orang duk balah. Dua tak kemari, dua tu jadi masalah kata orang, kita singo. Orang duk komen di Facebook. Pakak duk kata menyanyi lagi mari. Istifzaz. Kita singa. Pak kita duk nyanyi kau orang duk kata kau orang kita ni. Duk kata. Duk kata kau orang ni tu kita tahu kita singa. Singa gapo ke singa duk makan benda-benda lagu tu. Ni orang kita tak cedek ni. Tu. Baik kain pun gapo sama orang Islam. Cuba kita tengok ni. Allah subhanahu wa ta'ala sebuah benda yang sama, orang Islam lah ni, tak ada apa. Illa ayakulu Rabbunallah. Ya, surah sungguh, tak sewa Islam. Nanti Islam ni baru ni, saya nak ayak di Mesir. Di Mesir ni, ada seorang budak, dia ngaji sejarah, perawat saat. Lepas tu, dia buat baju jual. Dia buat baju jual, dia tulis kata-kata Saidina Umar, kata-kata Khalid bin Walid, kata-kata tu, kata-kata ni, kajak MC igat. Kira. Kata igat tu terlepas dah wallahualam. Tapi kita nak ayat tu orang ni dia pakak. Ya dulu ni kita nak ayat pakak netai lah Islam dulu nak ayat netai Islam. Kamu kenapa? Kerana tak sayu naik Islam. Lepas tu fok-fok duk mengetah tak kira seluruh dunia ni orang nari-nari Islam ni semua ni ngaji mereka akrib belakang. Cuk tahan ngaji tahan dia akrib belakang. Pro akrib belakang semua. Tu. Lepas tu lepas ada perai dunia sapala ni. Tak ada berjaya juga. Tak maju. Dulu ni negeri Arak ni. Negeri Arak ni dah. Ya kaya dia ada minyak, ada gas, ada belakang. Kalau kita kecek mudah-mudah je. Kalau anak-anak orang kaya lah. Tapi anak orang kaya tak maju. Tak maju. Kok mana ada duit? Tak maju. Tu. Tak maju tu kita nak ayak sepuluh kita gim Mesir. Kita besok gim Mesir. Nak uwi bisa kena buah duit oleh pasport. Misalnya dah. Lepas tu kita duk gim Mekah. Fok-fok dreba Mesir. Mitok tah-tah lu dah nak turun kereta. Bokcis. Ni tok-tok-tok dah. Tak ada ke? Lepas tu, semua budak-budak nak ngaji Mesir tahulah ke? Kita nak ayat ke apa? Biar hajar lagu tu, ayat dia lagu tu. Rumah kita seperti juga. Rumah kita berat benar. Lalu nyanyi rumah kita. Redak jual, redak pok, kena ada bayar belakang. Bayar terang lah. Allah. Teruk benar negeri. Biar ajar aku tu. pahalulah jadi lagu tu kok rakyat ada lagu tu, orang ada lagu tu, orang kerja ada lagu tu kok. Negeri nak duduk mana? Tu. Let take bih dia panggil. Tak ada. Tak ada tempat malak sikit. Bok dibucu tak malak, kau tu tak malak, kau ni tak malak. Fasad. Nah. Teruk benar dalam sangkong, dalam masyarakat lagu tu. Tu pun dengan Saudi. Saudi ni, laninya alhamdulillah kita duduk gila ni sedadu ya. Kau malak ya prak dah. Itu ni kita ni kenapa Allah apa kali? Kita duduk ingat kenapa Allah, kenapa kat semua-semua kat nak rebah. Dah, nak oyak atau tak maju cara mikir saat ni. Lani ni kajak, ya tak boleh dah kena senyum kenapa kepada orang luar. Orang nak pergi duit dia, nak pergi buat haji. Ni saya sendiri, kita kena banyak kali ke Madinah. Ni tekan kita duduk tunggu berapa pintu, mari tolak tunggu hukmanu Allah Akbar. Dah, nak oyak atau di segi sudut. Tak maju lah cara mikir orang lagu tu. Orang pergi mari rumah kita jadi tetamu kita. Takkah kita nak menghina orang. Orang mari rumah kita nak tolak. Orang mari rumah kita ke akik air kek apa. Tak Nabi SAW sebut makan ayuk minu billah. Wal yaumil akhir fal yukrim jabah. Suruh muliakan tetamu apa semua ni. Ya Allah. Kita tengok dah tu. Nak ayat nari Islam. Wah itu tu Allah. Nari Islam sendiri tu. Sebab saya duduk ngaji Suria dulu. Suria dulu ni, ya, pro-komunis, pro-Rusia. Oh, dah, orang jadi tahan, ya, dadu, ya, tak boleh semua, ya, nak ayak. Menutai kikan, ya, tak sewit selamai, nak ayak. Erok lah, Mesir lah, supalah kau, ya, gitu. Lepas tu, pisut. Hasib, lepas daripada dunia kedua, 50 tahun. Tak ada berjaya sore habuk. Dah. Lepas tu ada negeri Islam support Turki 20 tahun lebih Erdogan. Hendak ke Islam, orang jaya boleh buat kau tu, boleh buat kau ni. Maju. Bakat tengok cerang lah. Lah ni. Dah. Nak hendak. Ada pun hak duk main tu tak maju. Tengok. Lepas tu pula. Dah. Tengok negeri pun Malaysia ke apa semua. Dan negeri Islam. Tempat orang Islam ke apa, maju. Kita arak akan tengok cakap, oh maju eh, ya boleh maju, orang Melayu hidup kepek pun boleh maju juga. Dah, ada kemajuan ke apa hebat, dah lebih ada ya lagi. Takak mikir belakang, kita nak klik selain mula weh, tak boleh pergi weh. Kerana apa, kerana tu hewan ya, dah. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya yuhalladina amanu, orang beriman, mayertadda minkum andinihi, siapa hok murtad, tak sih kamu, tinggal kamu. Daripada agama, antara kamu ada agama ni, fasafa yaktillahu biqaumin. Maka Tuhan akan cari, bawa ulak satu kaum yang lain pada kamu. Yuhibbuhumu yuhibbunah. Kalau Tuhan kasih pada mereka itu, dan mereka kasih pada Tuhan. Nah. Tu. Azillatin alal mu'minin, azzatin alal kafirin. Nah. Mereka itu, rahmah, nyanyo, dan kasih sayang di antara orang Islam, dan keras bersama orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka pegang jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yakhafuna lawma talaim, mereka tak takut. Nah, maka Tuhan tu kabilan ini, ni tengok moh kita. Lah ni moh kita, moh kita ni kita ni baru duk belajar nak lobi ke bang ni. Dah belajar, baru nak belajar tak juga. Dulu juruh nak cakap orang Melayu kita ni, orang Islam Melayu kita juruh nak cakap gitu. Tahu mana juruh Allah gitu ni. Oh ya, akhlak-akhlak orang Melayu bersupan. Bersupan. Bersupan santun. Melayu panggil bersupan santun. Apa bersupan santun? Juru. Molek. Nah, jumpa orang senyum, wisale, tak kecek, orang tua, dok-dok, apa semua. Maka, nah, kalau anak-anak darah tu, kalau orang mari rumah lari, bruh, masuk rumah sepanjang ayah lari pada orang dah. Dah tak tu tak tubik luar apa banyaklah dah nak tubik luar tudung apa semua macam-macam ana molek akhlak apa semua tapi lah ni mularah dah mula kau mula nak kenaklah kau panggil duk nyapung duk gapo tak kira nak darah budak orang tua ada cucu tak malu kepada ni orang-orang tua dalam sosial media contohnya maka duk nyapung duk gapo semua. Nah, alam musia media. Duk nyapung, duk apa? Pahak tua tak malu ke anak ke? Tak malu ke cucu ke? Duk kecil atas kata tak apa? Nah, Nemo ke tua dah ada anak dah cucu.
2: Sarawak Sarjala Radio untuk anda. Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
3: ดังนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนไปยังช่องแคบไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้คลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและนำภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั่วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทางการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทางนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายแล้วเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ราย
7: นางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทางนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคนเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
4: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่าย
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026Unlock New Possibilities ณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
9: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้ SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
10: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ทีเฟกเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิสาประทุมมารายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่55.97%จากแผนงาน90.48%ซึ่งล่าช้ากว่าแผน34.5%ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน73.25%จากผลงาน81.50%ล่าช้ากว่าแผน8.25%ด้วยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า86%สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่29.30%จากแผนงาน47.22%ล่าช้ากว่าแผน17.92%ส่วนสัญญาที่3/2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง99.99%ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้0.22%ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วขำรายงาน
4: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร02021-0300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-Protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-Develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-Create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A โพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Time ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพจีนติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนังสือพิมพ์โรดองชินบุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประณามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทําแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ2570มูลค่า8.9 ล้านเยนหรือประมาณ1.8 ล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามลุกรานพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำ

0: กรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selapai hati.
6: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
7: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
6: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
8: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
9: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betulSetiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
10: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของสหรัฐมีผลบังคับใช้การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ประเภทโมบายทีมชาติไทยชนะจอแดน1-0ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ประเภทโมบายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
3: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิจิตรนะคะได้เข้าเฝ้าใกล้ใกล้หน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมอยากมากราบก็ตั้งใจความตั้งใจค่ะถ้าเป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักศิลาชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นณพระบรมมหาราชวังพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพร้อมกล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในลำน้ำและทางน้ำชลประทานทั่วประเทศนอกจากกีดขวางการไหลของน้ำแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรการระบายน้ำช่วงหน้าน้ำหลากรวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรวมดังนั้นกรมชลประทานจึงได้กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการบูรณาการกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้วยการใช้ทั้งนวัตกรรมสารผสมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจประเมินปริมาณผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเฉพาะในเขตทางน้ำชลประทานพบมีปริมาณสูงถึงประมาณ 920,000 ตันเมื่อรวมพื้นที่คลองธรรมชาตินอกเขตชลประทานคาดว่ามีปริมาณสะสมประมาณ 1,200,000 ตันจำเป็นต้องเดินหน้ากำจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้จึงได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนกับความต้องการจริงของพื้นที่เพราะความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงทันมื้อต่อไปรวมทั้งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีด้วยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านติดตามการขับเคลื่อนน่านแซนด์บ็อกซ์มุ่งสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายชนันได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จริงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้แนวทางของศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคนอยู่กับป่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากพืชยามูลค่าสูงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมสั่งเร่งจัดการกากอลูมิเนียมดรอสกว่า 12,000 ตันพร้อมเร่งแก้กฎหมายให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากกรณีโรงงานร้างของบริษัท AY 2021จำกัดซึ่งลักลอบกักเก็บตะกรันอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมดรอส อันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3จำนวนกว่า 12,000 ตันจนเกิดสภาพชำรุดรั่วซึมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเชิงไหม้หรือระเบิดหากสัมผัสความชื้นโดยได้สั่งการด่วนให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาแนวทางตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงการกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องวางหลักประกันความเสียหายการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนและภาครัฐอีกต่อไปปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านอาหารและยาณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าสุขภาพชายแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security มุ่งพัฒนาโครงสร้างรองรับเหตุฉุกเฉินเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างไทยและลาวและพัฒนาระบบดิจิทัลเซอร์เวลแลนซ์เพื่อให้สามารถตรวจจับและตอบโต้โรคติดต่อข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าแล้วกว่า 425,965 คนซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยหรือมีผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อส่งกระทรวงการคลังพิจารณารับสิทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ถือครองฐานข้อมูลในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดได้แก่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเกณฑ์ส่วนบุคคลกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบรายได้สถาบันการเงินดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงินบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดดำเนินการตรวจสอบหนี้สินและบัตรเครดิตกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจบริการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ณฮอ8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดทั้งวันได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานเพื่อสัมผัสบริการด้านสุขภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่นำมาจัดแสดงโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างวันที่20-22สิงหาคม2569ภายในงานแบ่งออกเป็น9โซนครอบคลุมตั้งแต่การนวดไทยสุขภาพกายและใจสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจเวลเนสตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพพร้อมเวทีกลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือโซนตรวจรักษาและนวดฟรีซึ่งมีหมอนวดพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศกว่า100คนให้บริการนวดเพื่อสุขภาพนวดแก้อาการและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจังและเข้าถึงง่ายรวมถึงพัฒนาระบบจองคิวให้รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
11: มาเดินดูตามบูธเนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนรักษาก็ดีมากเลยครับก็คือสามารถที่จะแก้อาการที่เราไม่สบายหรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการจองคิวเนี่ยมันน้อยไปหน่อยคือไม่ถึงนาทีก็เต็มแล้วน่าจะเปิดให้จองคิวเนี่ยมากกว่านี้ครับบางคนมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเสียเวลาเสียค่ารถมาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับและอย่างนึงคืออยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐมนตรีหรือว่าเจ้าของกระทรวงเนี่ยเผยแพร่การรักษาแผนไทยให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบันนะครับ
12: แค่เห็นชื่องานก็ชอบแล้วรีบมาเลยเพราะเรามีอาการอยู่แล้วเรารักษามาหลายที่มันก็ไม่ได้หายแบบหายทันทีแบบนี้อันดับแรกก็คืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนหมอนวดแผนไทยแบบนี้ดีแล้วค่ะซึ่งดีมากๆเชื่อว่าหมอนวดไทยเก่งค่ะคือรองรับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งฟรีก็ดีแล้วก็ไม่ฟรีก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามาตรฐานราคาคุณภาพแล้วก็รักษาและช่วยเหลือประชาชนได้จริงอันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆคืองานดีแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีแต่ว่ามันเต็มแล้วคนที่มารอมันไม่ได้คิว
10: นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารไทยเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เวลเนสรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอายุยืนขณะที่ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับนวดไทยและเวลเนสจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลโดยปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยกว่า 291,000 คนและอุตสาหกรรมเวลเนสมีมูลค่าประมาณ 1,450,000 ล้านบาทซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000คนชวิสาประทุมมารายงาน
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20:18 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ50ต่อสินค้าบางรายการจากแคนาดาในวันนี้หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวร้อยละ 5.5 ของการส่งออกของแคนาดาไปยังสหรัฐด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาปฏิเสธที่จะสรุปข้อตกลงตามเงื่อนไขที่หารือกันไว้ก่อนหน้านี้แม้สหรัฐเสนอลดภาษีสินค้าบางรายการเช่นเหล็กและอลูมิเนียมแล้วก็ตามขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คทานีของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดาจะตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐในมูลค่าเท่ากันเพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจของประเทศพร้อมกล่าวว่าเงื่อนไขที่สหรัฐเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายนั้นไม่เป็นธรรมและทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อตกลงดังกล่าวลดลงนายมอสตาฟาอับเดลเคบีหัวหน้าศูนย์สังเกตการสิทธิมนุษยชนของตูนิเซียเปิดเผยว่าเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งตูนิเซียบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย13รายและมีผู้รอดชีวิต2รายโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าพวกเขาติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังเรือพลิกคว่ำขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกรายมีอาการสาหัสทางนี้เส้นทางตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอพยพที่อันตรายที่สุดในโลกโดยผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางใช้เส้นทางดังกล่าวในการอพยพไปยังยุโรปด้วยเรือที่แออัด หรือมีสภาพไม่พร้อมเดินทะเลอย่างไรก็ตามจำนวนผู้อพยพที่ออกเดินทางจากตูนิเซียลดลงอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังทางการเพิ่มมาตรการปราบปรามและคุมเข้มการเดินเรือสารข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ Frontier ที่ระบุว่าน้ำแข็งทะเลบริเวณชายฝั่งกรีนแลนด์ตะวันออกลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วานขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์อาทิวานหลังค่อมวานมิงและวานฟินสามารถว่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งได้โดยก่อนหน้านี้น้ำแข็งทะเลเคยปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวไว้ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านศาสตราจารย์แมตต์ปีเตอร์ไฮเดอร์ยอร์เกนเซนจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติกรีนแลนด์ระบุว่าวานเหล่านี้อาจกำลังปรับตัวรวมถึงได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสัตว์ท้องถิ่นบางสายพันธุ์เช่นวานนาวาลและวานเบลูก้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากวานสายพันธุ์อื่นเข้ามาแย่งที่อยู่อาศัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
16: การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายประเภทโมบายทีมชาติไทยที่ชนะอินโดนีเซียมาด้วยประตูรวม3-2และแพ้อินเดียมา2-1ลงชิงชัยกับทีมชาติจอร์แดนในรอบ Second Chance Final ผลการแข่งขันปรากฏว่าในเกมแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่เกมที่2ทีมชาติไทยจะชนะไปด้วยสกอร์1-0คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสวัย18ปีของไทยร่วมกับจางรุ่ยเอิญนักเทนนิสสาวจีนหัวชนะหลินฟางอันกับหยางหย่าอีจากไต้หวันไป2-1เซต6-3 1-6และซูเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณสามารถคว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ได้เป็นรายการที่4ของปีนี้และเป็นแชมป์ที่6นับตั้งแต่ปี2025การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open 2026พา70ที่ประเทศแคนาดาโปรเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวม2รอบขยับขึ้นเป็น6อันเดอร์พา134รั้งอันดับ12ร่วมผ่านการตัดตัวไปเล่นใน2วันสุดท้ายขณะที่ตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ทำสกอร์รวมไปถึง14อันเดอร์พาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเอาชนะซูซันนาเวียโกสจากโปแลนด์ไป3-1เกม9-11 11-6 11-8 และ11-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.พร้อมเดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักกีฬาอาชีพไทยในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศโดยนอกจากจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาอาชีพของไทยที่ขึ้นบัญชีกับกกท.โดยการให้การรับรองขอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสำหรับนักกีฬาอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง2เล่มเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆทั้งนี้ปัญหาของนักกีฬาไทยคือกรณีที่นักกีฬาต้องส่งหนังสือเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานทูตและอาจใช้เวลานานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในหลายประเทศซึ่งการที่หนังสือเดินทางอยู่ระหว่างการขอวีซ่าทำให้นักกีฬาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันในรายการต่อไปได้ตามกำหนดเวลาโดยกรณีล่าสุดคือการประสานให้ความช่วยเหลือ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพแชมป์ World Open 2026ที่กกท.ได้ดำเนินการให้เทพชยามีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมริกาคัพ2026จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ห้องแถลงข่าวซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียโดยธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าจากการแข่งขันนัดที่ผ่านมาทำให้เห็นพัฒนาการในเกมระดับนานาชาติของทุกคนในทีมที่มีสถิติรับส่งบอลที่แม่นยำขึ้นเข้าใจวิธีการเล่นของทีมมากขึ้นสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องการเห็นทุกคนในทีมเล่นตามแท็กติกที่ฝึกซ้อมไว้เล่นด้วยความอยากเป็นผู้ชนะและแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุดด้านกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมกล่าวว่าเกมที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกคนในทีมเข้าใจกันมากขึ้นเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์รวมถึงการจบสกอร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ทีมชาติไทยก็เตรียมตัวมาอย่างดีและมีเป้าหมายคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับทีมอินโดนีเซียที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube 4การดีเมริกาครับพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
17: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนรยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
19: Dokumentari Pengertian dan Masyarakat Pogetuo Persatuan Bangsa-Bangsa
20: Dengar

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอให้ความสันติสุขความจำเริญความบริกัดความประเสริฐความสุขซอเสือชารุขอไข่สุขสนังลินังสเนลินเน่ happy happy จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านอะไรก็ก็อย่างเรียนมาติสเคลียพบกันเป็นประจำอยู่ปอสเตียมาเลยละเลด้วยเงี้ยบาสโซกิตโตในรายการภาษาของเราอายปาโอโบโจยาลามีทุกคืนนะครับคืนละนิดคืนละนิดคืนละนิดสิกิสิกิสมาแลคืนละนิดคืนละนิดสิกิสิกิสมาแลเรามาทบทวนกันที่ต่อมาวิอุลเลอุลเลคืนนี้ก็ขึ้นต้นด้วยขอไข่ขอตลอขอตลอขอไข่ขอไข่ไข่ตลอตลอมาเลเซียว่าตลอดตลอดไข่หนึ่งฟองตลอสุดเตตลอสุบิจิไข่หนึ่งฟองตลอสุดเตตลอสุบิจิไม่ใช่ไข่หนึ่งเม็ดนะไข่หนึ่งฟองเวลาเรียกไข่หลังไข่หลังไข่ก็เป็นฟองฟองต้องเรียกว่าฟองตะเลาะไข่หนึ่งฟองตะเลาะสุดติถ้าเป็นทุเรียนน่ะทุเรียนหนึ่งลูกแต่ว่าทุเรียนหนึ่งฟองไม่ได้ทุเรียนหนึ่งลูกวอดีสุดติสุดติภาษามลายูว่าสุดติไข่หนึ่งฟองตลอสุเตทุเรียนหนึ่งลูกหัวเดียสุเตมะพร้าวหนึ่งผลตัวมะพร้าวหนึ่งลูกหัวโยสุเตหัวโยสุเตหัวเดียสุเตหัวงอแต่งอหนึ่งลูกงอหนึ่งผลเหมือนกันนะสุดเตะเหมาะแต่สุดเตะถ้าเป็นอันนี้ผลไม้รู้แล้วนะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะหลงไม่ต้องเยอะคำว่าฟองใช้กับไข่นะไข่เป็ดหนึ่งฟองตลอดเตะหนึ่งฟองไข่อะไรอีกครับไข่นกตลอดบุรุงสุดเตะไข่นกเขาตลอบุตติเตบุตติเตนกเขาบุตติเตนกเขานกเขาชาวาราคาแพงราคาแพงก็มาประกวดนกเขาอาเซียนบตานิงบุตติเตอาเซียนนกเรียกนกเขาชาวานะบุตติเตนี่หนึ่งตัวสี่กอบุรุงสักกอร์นกเขาบุรุงติเตสักกอร์ไข่สองฟองตลอดดูอุติมักจะไข่สองฟองนกเขานี่ไข่สองฟองตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมครับคนเลี้ยงนกเขารู้เอาเพื่อบุรุงเถอะขนนี่สองความหมายทบทวนอีกครั้งนึงนะความหมายแรกคำว่าขนนั่นก็คือบุลูบุลูบอุบุลอุลูบุลูขนขอนอขนบุลูบุลูมาต่อขนตาพอขึ้นจากตาขนคิ้วบุลูขึ้นหนึ่งแต่เขาเรียกว่าคิ้วเลยนะมันก็เรียกคิ้วสองข้างบุลูขึ้นหนึ่งบุลูขึ้นหนึ่งโกนขนคิ้ว Cukobulukening. Nah, kon ti buat. Buat ben pra nah, tong kon. Kon kon kiu, kon kiu nah. Kon hai saat. Gapo lagi? Kon ta, kon cemuk, bulu hidung. Bulu hidung. Ben pra yot nah. อย่าไปตัดให้เกลี้ยงนะอย่าถอนให้เกลี้ยงนะเป็นประโยชน์นะตัดนิดๆซอยนิดๆนะยาวขนจมูกยาวก็ต้องแต่งให้สวยบุหรี่เดียวมีประโยชน์นะอะไรครับตับเป๊ะเวลาหายใจกรองอะไรครับตับเป๊ะดบูกรองฝุ่นดับบูถ้าเดินที่หิมะเดินในหิมะมีเพื่อนไปญี่ปุ่นนะเขาว่าเดินมีหิมะตกนะจมูกเขาไม่ปิดจมูกปรากฏว่าที่จมูกก็ขาวหิมะเกาะที่ขนจมูกหิมะขนอะไรอีกครับพอลงมาอะไรครับไม่ต้องลงมาแล้วเอาที่ไหลบุลุเตียขนรักแร้บุลุเตียจะบอกว่ารักแร้อย่างเดียวก็ความหมายเหมือนกันกับขนรักแร้บุลุเตียอย่าให้ยาวเกินนะยาวเกินก็จะมีกลิ่นมีนะครับอโดบะโจโมให้หายกลิ่นตะตะวิบุสุเงวิเตียวบุสุอย่าให้รักแร้เหม็นอาบน้ำถูสบู่ด้วยต่อไปขนอะไรครับลงมาก็ขนตรงกลางอ่ะมีก็มีประโยชน์นะครับคนที่ทั้งผู้ชายผู้หญิงมีนะที่อวัยวะเพศนะคนนั้นก็ต้องตัดด้วยนะครับนักราชได้ตัวนกุติงตัดถ้าปล่อยอันนี้ตามหลักศาสนาอิสลามถ้าปล่อยเกิน40วันคนตรงนั้นแหละคนที่ใกล้อวัยวะเพศทั้งหญิงทั้งชายถ้าปล่อยให้ยาวเกิน40วันเขาบอกว่าอะไรเป็นที่ไซตอนจะอาศัยอยู่ฉะนั้นอย่าให้ยาวเกินนะนี่ตามหลักอิสลามนะยังไงตาวิปัญญาบุลูอย่าให้ยาวขนนะตอนนั้นอย่าให้ยาวต้องตัดให้สวยขนหน้าแข้งขนหน้าแข้งบางคนว่าเขาก็รวยมากบริจาคแค่นั้นขนหน้าแข้งไม่หมดหรอกบุลูติดอับเบียไม่หมดนี่เปรียบเทียบนะคนชอบบริจาคคนที่มีเงินเยอะๆโอเคได้รวยบ้านเยอะได้เลยบริจาคเสด็จก่อบ้านเยอะตัวบุลูคักขี้ตาบีบุลูคักขี้คงไม่เที่ยงนะขนที่สองก็คือฮักโกรัวอังกุดอังกุดฮักโกขนฮักโกขนทุเรียนขนเงาะขนอะไรขนของขนยาเสพติดขนใบกระท่อมไม่เอานะนี่เราพยายามยาเสพติดพยายามลดฮะพยายามลดหมู่บ้านไหนมียาเสพติดไม่ต้องขนไปนะเดี๋ยวนี้เอาจริงนะทางราชการเอาจริงเกี่ยวกับยาเสพติดฉะนั้นอย่าขนยาเสพติดโดนจับขนขึ้นมัวไหนขนขึ้นขนลงม muak naik, muak turun. Kontur rian ti lah. Kontur rian hakuk. Akak. Tem rot, pot tem kan rot. Ko pah pai. Pai naik kap. Pai lang suan. Pai chumpon. Kon thang nusu. Rok rung. Kon long. Ko. Hakuk. Hakuk turun, hakuk turun. Hakuk turun. Konluk, konluk berdiri bulu romo weh. Kalau dendam pai tu, tung nan pidu nah. Semai kon, dendam pan paca, tang kubo ko, tung nan pidu nah. Konluk nanti leh, berdiri bulu romo, konluk di bulu palo, konluk kon bawa luk. คนทรงถ้าคนทรงนี้แกตัวคนทรงแกตักก็คนทรงคนทรงคนแล้วก็ทรงแกตัวคนทรงเว้ยคือรู้คนทรงไปไหนไปปัตตานีไปนราธิวาสไปไหนไปหัดใหญ่คือรู้คนทรงนั่นก็ตัวคนทรงบริษัทพิธานคนทรงบริษัทพิธานขนส่งบริษัทปัตตานีขนส่งขอใครนะยังขอใครยังไม่หมดนะคนเขาขนส่งนี่ครับเป็นภาษากลางภาษามาเลเซียก็ว่าพงกตันฮักโกพงกตันต่อไปนะครับขอโนไม่โทรคนคนใช่ไหมเข้มข้นเข้มข้นปากกาเลยนมข้นนมข้นสุสุปากกานมข้นตรามาลิสุสุปากกาจามาลิสุสุปากกาจามาลินมข้นตรามาลินมข้นตรามีสมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้มีอีกไหมมีนะนมข้นตรามีสุสุบกะจะบวยถ้าคนแค้นคนแค้นคนแล้วก็แค้นอันนี้สุสุปายโยสุสุปายโยเดี๋ยวตัวก็สุสุปายโยคนแค้นกินมั่งไม่ได้กินมั่งคนแค้นต่อไปนะครับอีกนิดนึงยาวแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับค่อยต่อคืนพรุ่งนี้อีกนะครับติมอกาเซขอบคุณครับติมอกาเซครับขอบคุณครับติมอกาเซ

0: Awas Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Tam Prabhat, Thuk Chat Pop. Puang Prachah Nong Samrit Nai Pah Mahakarunah Thikun, Pen Lon Pon, An Ha Thisut Mi Dai. ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆแป๊ะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้รับฟังผลการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการโดยสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้จะรับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้หากงบประมาณของจังหวัดไม่เพียงพอยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางชวิสาปทุมมารายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
9: นายเชรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนพร้อมแจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: นั้นมีวงเงินทดรอง
7: จากทางอำเภอปัวจังหวัดน่านขอบคุณหน่วยงานระดมกำลังและเครื่องจักรฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดเพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
11: นายรัตนกรคันธมูลนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแลนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถขนขยะและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งขนย้ายขยะเศษกิ่งไม้ท่อนไม้รวมถึงดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำพัดเข้า ทับถมบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายในพื้นที่บ้านเนี้ยหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถฉีดน้ำรถแบ็คโฮและรถแท็กเตอร์เพื่อเร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้โดยเร็วนางประนอมยะปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านเนี้ยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่
10: สำหรับบ้านเนี้ยหมู่1ตำบลเซนแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารอบจจังหวัดน่านเทศบาลต่างๆรองผู้ว่าและท่านผู้ว่าไม่มีอะไรที่จะไปตอบแทนท่านได้ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านเนี้ยของเรา
11: จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยเร็วที่สุดจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสุริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: Dengar berita polisi kerajaan Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatho Jala
14: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz, Sawatho Jala.
13: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz, Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
15: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
16: Sawatho Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
17: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

ความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วการดำเนินคดีมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวมายังนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าในปี2566ตนเองเป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกล่าวหาลอยๆหรือใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการชี้นำหรือตัดสินสวิสาปทุมมารายงาน
4: กรมการปกครองส่วนที่กำลังตรวจค้นร้านค้าปืนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกหลังตรวจพบความผิดปกติการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนโดยมีการสวมสิทธิ์สั่งซื้อปืนจำนวน 2,255 ฉบับ
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร้านปืนเถื่อนเมืองสองแควได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านพักผู้ต้องสงสัยทำหน้าที่นายหน้ารวม3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตามหมายค้นของศาลจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3ในช่วงปี2563ถึง2569จำนวน 2,255 ฉบับที่มีการอนุมัติแล้วแต่กลับไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ซึ่งเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารราชการและลายมือชื่อเจ้าพนักงานจากการสืบสวนพบพฤติการทำงานเป็นขบวนการอาชญากรรมโดยร้านค้าปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและให้นายหน้าจัดหาบุคคลมาสวมสิทธิ์เพื่อนำอาวุธปืนสวัสดิการออกนอกระบบไปจำหน่ายให้แก่ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนภาคเหนือพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นหากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร1567ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่า อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังรัฐบาลอิรักยื่นคำร้องหลายครั้งและประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของอิรักระหว่างที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเดินทางเยือนอิรักด้านประธานาธิบดีนิซาอาเมดีของอิรักยืนยันว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้อำนวยความสะดวกให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีความซับซ้อนทั้งนี้อิรักเป็นหนึ่งในประเทศที่จะรับผลกระทบมากที่สุดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านขณะที่การเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมากและเรือในพื้นที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตี1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: คุณอาจเห็นแค่ควันแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนประกอบด้วยสารเคมีอันตรายมากมายเช่นสารนิโคตินที่พบในบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีฤทธิ์เสพติดรุนแรงสารพิษที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งเช่นฟอร์มาลดีไฮด์อะซิโตนและเบนซินสารพิษกลุ่มโลหะที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะตกค้างและสะสมทำให้ปอดอักเสบและเสี่ยงเป็นมะเร็งได้สารพิษทั้งหลายนี้โดยเฉพาะนิโคตินเป็นสารเสพติดรุนแรงทำให้หลอดเลือดหดตัวเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันขณะที่ประเทศต้องแบกรับภาระการรักษาจากโรคที่สามารถป้องกันได้รวมแล้วสูญเสียงบประมาณปีละหลายหมื่นล้านบาทเพราะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดมีสารพิษเสพติดจนตายสูบวันนี้อาจไม่มีวันพรุ่งนี้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: สวทจลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.

ค่ะวัณโรคเทียมนะคะจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเหมือนกับวัณโรคแต่ว่าจะเป็นคนละกลุ่มกันซึ่งตัววัณโรคเทียมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าเชื้อมันจะอยู่ในตามสิ่งแวดล้อมค่ะอาจจะอยู่ในตามดินตามน้ำหรือว่าในสัตว์ก็จะมีนะคะแล้วก็เชื้อเนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคในคนได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่เกิดในคนทั่วไปอาจจะเกิดในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วย HIV หรือว่าในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่ะติดต่อของวัณโรคเทียมนะคะจะไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนเหมือนในวัณโรคทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อจากการที่เรารับเชื้อจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปค่ะเช่นเวลาที่เราหายใจเอารับเชื้อจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าเวลาที่เราไปสัมผัสดินน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่นะคะตัวเชื้อเนี่ยก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลค่ะจริงๆอาการของวัณโรคเทียมนะคะจะคล้ายกับวัณโรคทั่วไปมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อมันเป็นติดเชื้อที่ปอดเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการมีไข้มีไอเรื้อรังหรือว่ามีไอเป็นเลือดได้แล้วก็มีพวกอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียได้นะคะหรือว่าอาการอื่นๆเนี่ยก็สามารถพบได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าการติดเชื้อมันไปเกิดที่อวัยวะอื่นๆนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าไปติดเชื้อที่อวัยวะไหนอาการก็จะแตกต่างกันไปค่ะอย่างแรกเราก็ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีการใส่หน้ากากอนามัยเวลาเราเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเวลาที่เราไปสัมผัสน้ำสัมผัสดินที่มันเปื้อนๆเนี่ยเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่เราควรจะทำคือมีการตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีอาการที่ผิดปกติเนี่ยควรรีบไปพบ

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: กแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073 203 584

0: dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.

0: คลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

0: استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Awal Sajalah Radio untuk Anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
4: Yukerjai Siing, Heng Pratih Thai, Grum Prachah Sampan.
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำชับทุกหน่วยเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์และดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ภายในเคหสถานงดเดินทางออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่เข้าใกล้วัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัยและล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์เหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ข้อมูลณเวลา 24:00 นพบเหตุการณ์รวม51เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์โดยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในหลายอำเภออาทิระแงะจะแนะบาเจาะตากใบและสุไหงโกลกเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเกิดเหตุในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนก่อนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 9:00 น.วันนี้เพื่อลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดรวมไปถึงการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
11: กรมชลประทานติดตามระดับน้ำในแม่น้ำยมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาน
12: ายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมพร้อมวางแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างกล่าวว่าปัจจุบันสถานีต้นน้ำในจังหวัดพะเยาและแพร่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ที่จังหวัดสุโขทัยกำลังรับมือกับปริมาณน้ำที่กำลังจะมาถึงโดยที่สถานี Y14B อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและสถานี Y4 อำเภอเมืองสุโขทัยแนวโน้มยังทรงตัวและปริมาณน้ำไหลผ่านยังต่ำกว่าตลิ่งสำนักงานชลประทานที่4ได้ควบคุมและระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าประตูระบายน้ำคลอง6บาทลงแม่น้ำยมสายเก่าและผ่านไปลงคลองยมน่านเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยโดยจะปรับการระบายให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกำชับใช้แผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
11: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
13: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียแล้วนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณน้อยชัยศิลป์คนคลองครับสวัสดีครับน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเรามาพร้อมกับคุณประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าจะได้ไลฟ์กันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทางคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นก็นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวของคุณนะคะวันนี้ยังคงติดตามเพราะข่าวต้นชั่วโมงรายงานกันไปสถานการณ์เหตุการณ์ที
1: ่ความ
0: ไม่สงบหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะ3จังหวัดทั้งนราธิวาสปัตตานียะลาเมื่อคืนตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่นะคะตั้งแต่2ทุ่มนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีที่นราธิวาสที่มีการประกาศเคอร์ฟิวจนถึง6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะคะณเวลานี้ก็หมดเวลาเคอร์ฟิวแล้ว
1: เลยมาแล้วนะฮะ9นาทีแล้ว
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหตุเกิดสักประมาณ2ทุ่ม
1: ของเมื่อวานนี
0: ้นะคะ
1: สถานการณ์เป็นไงบ้างคะน้อย
0: นะคะซึ่งในช่วงตั้งแต่2ทุ่มเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีการระดมกำลังนะคะยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนในเหตุการณ์ขึ้นเที่ยวในหลายจุดทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจุดมากๆเลยนะคะขณะที่ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ด่วนเลยเมื่อคืนแล้วก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะสรุปเหตุการณ์ณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ24 นาฬิการวมทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ก่อกวนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้51เหตุการณ
1: ์โอ้โหเยอะนะฮะ
0: ค่ะนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์ยะลา18เหตุการณ์ค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะแล้วก็ถ้าพบเห็นสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตัวเองนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341-1341นะคะเดี๋ยวมีรายงานความคืบหน้าเราคงได้นะคะติดตามกันนะคะยังไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว
1: ้
0: นะคะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับสิ่งที่ถูกกำชับมาเมื่อกี้ถ้าเราฟังข่าวต้นชั่วโมงก็คือว่าอย่าพยายามออกไปจากนอกบ้านในยามวิกาลอันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยโทรไปที่1341อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วยกันนะครับจะได้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
0: ค่ะมาตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีหลังกลับจากต่างประเทศนะคะท่านก็เตรียมลงพื้นที่บินด่วนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ในเวลา10นาฬิกา15นาทีนะคะท่านจะไปที่ศาลากลางจังหวัดไปมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสักบ่าย3 15นาทีท่านจะลงพื้นที่ไปอุบลราชธานีไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่และเยี่ยมให้กำลังใจนะคะในส่วนของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดด้วยนะคะที่อุบลราชธานี
1: ขาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย15แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับผมรวมถึงน้องหมาด้วยนะน้องหมาที่ออกปฏิบัติภารกิจก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงสถานการณ์ที่ท่านจะไปให้กำลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนหลังจากที่เดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมคุณฟังครับไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านกันสักหน่อยนะครับรัฐบาลตอนนี้นะครับได้เกาะติดสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำน่านนะครับหลังระดมกำลังคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนด้วยนะครับวันที่23สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับจะมาไม่มานี่ก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านปภ.นี่ก็เฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มทุกระยะนะครับหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเตือนว่าฝนตกหนักจะมีถึงวันพรุ่งนี้นี่เขาเตือนนะครับต กไม่ตกไม่ทราบส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนพายุร้อนที่ชื่อว่านารานี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเอานี่เป็นข่าวดีนะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนี่ก็ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีซะก่อนการเดินทางนะครับต่อไปครับไปที่นี่สักหน่อยนึงนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแล้วเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะครับและการแนวทางการช่วยเหลือประชาชนบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีหลายด้านนะครับที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งให้สามารถกลับมาเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบประเมินความมั่นคงความแข็งแรงของบ้านเรือนก่อนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอก็จะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนด้วยท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนตลอดเวลามีภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านสั่งระดมกำลังพลและก็เครื่องจักรเร่งฉีดน้ำเครื่องจักรกลนะครับช่วยกันล้างดินโคลนฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมกำชับกระทรวงการพม.เนี่ยนะฮะและหน่วยงานที่บุคลากรทางการแพทย์เร่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่บ้านวัดฝายมูลที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเป็นภาษากำเมืองด้วยนะฮะ
0: ค่ะใช่แล้วท่านก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านตลอดจนพี่น้องชาวเหนือที่ประสบภัยกู้ท่านเนอะเจ้านะคะคือพิมพ์มาเป็นภาษาเหนือเลยแล้วก็บอกว่าจับมือยืนหยัดสู้ไปด้วยกันเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับนะคะขณะที่ทางด้านนางสาวสุภภาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านช่วยน้ำท่วม6จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่น่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์อุบลราชธานีเชื่อมนภาเอกชนที่บางส่วนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางด้วยนะคะขณะที่หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยพี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรามีหลายช่องทางโทรทัศน์ก็ NBT 2 HD วิทยุก็วิทยุแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz เป็นหลักนะคะแล้วก็ยังมี Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยศูนย์ JIC น่านเขาจะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบนะคะ4โมงเช้าและ4โมงเย็นค่ะแล้วก็แจ้งเตือนทันทีเวลาเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ท่านไหนต้องการสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะบริเวณโถงชั้น1สารกลางจังหวัดน่านนะคะหรือสอบถาม054716414 054716414ค่ะ
1: ครับผมเอาไปที่ทางด้านมท.3กันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ของเรานะครับลุยต่อที่อำเภอปัวนะครับผนึกหน่วยงานปภ.โยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ปักหลักตั้งแต่น้ำท่วมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็นั่งเรือเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยจนน้ำ ้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับร่วมกับคณะอธิบดีของปภ.ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากลุยพื้นที่ช่วยชาวบ้านตั้งแต่เช้าทุกวันเมื่อวานนี้22สิงหาคมก็มีช่วงลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือจากนั้นท่านก็ได้บินกลับมาที่จังหวัดน่านต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับโดยย้ำว่าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเนี่ยให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงให้ไปแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ท่านนายอำเภอนะครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและก็บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องขอการเยียวยาและหากพี่น้องประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือนของตนเองเนี่ยก็ให้ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ประกอบการขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการการดำเนินการเนี่ยมันสั้นลงแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่ค่ะท่านย้ำว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารยื่นให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ท่านก็ออกมาระบุว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการเพิ่มเติม100ล้านบาทช่วยเหลือน้ำท่วมที่น่านนะคะพร้อมอนุมัติปฏิบัติการนอกเหนือหลักเกณฑ์แล้วก็เร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็โดยเฉพาะกรณีเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนตอนนี้ปภ.เองก็แจ้งจังหวัดน่านค่ะให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้ปภ.ได้ประสานเน้นย้ำกับจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์โดยเร็วนะคะโดยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่รัฐบาลและก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3เน้นย้ำเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วและสามารถกลับมาดำรงชีวิตและฟื้นฟูพื้นที่ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ครับตอนนี้6นาฬิกา20นาทีน้องน้อยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะ
0: ค่ะขณะที่จังหวัดน่านเองนะคะก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงนะคะโดยพ่อเมืองค่ะนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ออกมาระบุนะคะว่าระดับน้ำลดลงทุกจุดนะคะหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะเหลือน้ำขังตามแอ่งนิดหน่อยซึ่งเทศบาลจะเร่งสูบระบายแล้วก็รวมถึงใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลในจุดที่เข้าถึงยากท่านแจ้งภาพรวมแต่ละด้านนะคะด้านเส้นทางคมนาคมค่ะแขวงทางหลวงน่านที่2เร่งนำสะพานแบริ่งเข้าติดตั้งหลังถนนในพื้นที่โซนเหนือได้รับผลกระทบ5เส้นทางตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางหลวงหมายเลข1256อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่แล้วก็ติดตั้งสะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะคะขณะที่ส่วนระบบไฟฟ้าเนี่ยจ่ายได้ 100% แล้วนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือศูนย์ฮอตไลน์จังหวัดได้นะคะ0547161174 0547161174ระบบประปาก็กลับมาใช้บริการได้ทั้งหมดแล้ว
1: ครับผม
0: ท่านผู้ว่าบอกว่าเหลือแค่อำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอปัวประมาณ50รายที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เทศบาลการประปาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นก็นำรถเนี่ยนะคะนำรถน้ำไปแจกจ่ายจากนั้นเดี๋ยวทางจังหวัดจะประชุมร่วมกับเทศบาลแล้วก็อบต.ทุกแห่งที่ระบบเสียหายในการติดตั้งแล้วก็จัดหาระบบประปาหมู่บ้านใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็วค่ะท่านผู้ว่ายังบอกถึงการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งจังหวัดระดมกำลังทหาร670นายพร้อมเครื่องจักรรถตักรถน้ำรถขุดรถแบ็คโฮ80คันนะคะลงพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยโคลนมันหนามากนะคะเรียกว่าบางจุดเนี่ยเกินฟุตเลยก็มีบางส่วนเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยด้านการเยียวยาก็มอบหมายให้อำเภออบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนไปกรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรกเนี่ย 6,700 บาท
1: ครับ
0: สำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วล็อตที่2ค่ะท่านผู้ว่าชัยนรงค์บอกนะคะว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความช่วยเหลือด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจความเดือดร้อนความเสียหายในการช่วยเหลือระยะต่อไปตอนนี้แต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ
1: ลงไปที่ท่านนายกอบจ.น่านสักนิดหนึ่งนะครับท
0: ่
1: านนพรัตน์ถาวงเนี่ยท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ระบุว่าอบ อบจ.น่านเนี่ยได้เดินหน้าฟื้นฟูช่องทางให้พี่น้องประชาชนแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วด้วยนะครับหากพี่น้องประชาชนพบปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านสมาชิกอบจ.เนี่ยได้เลยในพื้นที่นะครับได้เลยนะครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เร่งระดมกำลังและใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเนี่ยเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยเมื่อวานนี้ครับท่านก็ได้ลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงและก็บ้านน้ำอำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบนดอยภูคานะครับหลังน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ตัดขาด11หมู่บ้านพร้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศเนี่ยระดมกำลัง150นายเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อฟื้นฟูพื้นที่พร้อมทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนย้ำช่วยประชาชนเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ค่ะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยนอกจากตั้งโรงครัวพระราชทานส่งทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมกับมูลนิธิปราสาทบุญสถานพิษณุโลกนำทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องที่บ้านมอนและนาแลอำเภอปัวเข้าไปดำเนินการเคลียร์เส้นทางไปสู่หมู่บ้านและชุมชนเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะไปช่วยพี่น้องเพื่อให้ได้รับผลตรงนี้ด้วยนะคะให้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวนะคะยืนยันว่าสายด่วน1669ให้บริการปกติทางกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT เข้าไปดูแลนะคะโดยเฉพาะสภาพจิตใจนะคะหลายคนได้รับผลกระทบนะคะพี่เฟิร์สนะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนต้องการที่จะโทรนะคะกรมสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงนะคะ1323 1323ค่ะ
1: เอาครับไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมกันสักนิดหนึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจะตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1564 1564ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองค่ะลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดเบื้องต้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดที่โดมวัดบ้านร้องแล้วก็จะเปิดศูนย์ให้บริการเนี่ยนะคะในวันที่26สิงหาคมขณะที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรไปตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้ได้ตามปกติด้วยค่ะ
1: ไปที่กรมทางหลวงชนบทสักนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าดินโคลนนี่มันถล่มมันกองเต็มถนนไปหมดท่านว่ายังไงบ้างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ได้ชำกำชับนะครับแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนผิวจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดติดตามเหตุน้ำท่วมในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนเส้นทางนะครับที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกัน1146นะครับโทรไปได้เลยถ้าถนนมีปัญหาสัญจรไม่ได้เนี่ยโทรไปได้เลยส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้สั่งกำชับให้จัดการนะครับผักตบชวาและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำนะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากอีกด้วยเอาปิดท้ายสักหน่อยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเพื่อ นะครับเกี่ยวข้องกับปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยให้เหมาะสมทางด้านพืชผลประมงกับปศุสัตว์ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ยังครอบคลุมการช่วยเหลือด้านหม่อนอะไรนะหม่อนไหมนะครับแมลงเศรษฐกิจด้านการเกษตรอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ไถพรวนยกร่องเพื่อสร้างดินนะครับเพื่อสร้างคันดินเพื่อเสริมการเพาะปลูกการฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือทะเลการซ่อมแซมระบบชลประทานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงและก็สิ่งของที่เกี่ยวข้องกรณีจำเป็นอีกด้วย
0: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะขณะที่ทางด้านกองทัพบกกองทัพอากาศก็ยังระดมเจ้าหน้าที่นะคะกำลังพลเนี่ยลงไปช่วยเต็มที่นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: นะคะรวมไปถึงจิตอาสาต่างๆโอ้โหเกือบ70กว่าเกือบ100หน่วยงานที่เข้าไปนะคะด้านหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลงพื้นที่อำเภอปัวนะคะพร้อมกับระบุสิ่งจำเป็นเร่งด่วนคือเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ทำความสะอาดด้านโฆษกนะคะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็เรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดด้านเชิงรุกนะคะส่วนที่สุโขทัยท่านผู้ว่านพฤทธิ์สิริโกศลก็เร่งรับมือมวลน้ำเหนือนะคะเตรียมแผนกันอยู่ส่วนจิสด้าเองก็วิเคราะห์ถนนเส้นทางน้ำพบว่าต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนที่มีความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่เตรียมพร้อมรับมือค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสวันสุดท้ายของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยกว่า100คนที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะร่วมพบปะพูดคุยด้วยประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้แนะนำคณะผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของรัฐบาลครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าแม้จะเป็นรัฐบาลผสมแต่ทุกพรรคทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติและสรุปภาพรวมความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้ว่าภาพรวมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากและก็ได้วางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนในทุกด้านด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องอุทกภัยที่จังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ตามแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์และก็สั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และทางรัฐบาลก็มีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐบาลเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันแล้วแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ว่ายังคงเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคม2569โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนช.บอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมแล้วครับว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การให้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลเรดาร์ ติดตามและชี้เป้าพื้นที่ฝนตกหนักให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมให้ทางสทนชกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินการเคลื่อนตัวของมวลน้ำอย่างใกล้ชิดแล้วในขณะเดียวกันก็ให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มโดยกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมก็ไปดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าก็ไปดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมไปถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ไปเตรียมพร้อมทั้งในด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็นครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วส่งต่อให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนจะได้ทราบกันว่าควรจะส่งอะไรไปที่ใดโดยล็อตแรกนั้นได้ประสานภาคเอกชนสนับสนุนเนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดและเครื่องปรุงรสส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านและจะขยายการประสานไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังมีสถานการณ์ตามความต้องการของพื้นที่กันต่อไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและน้ำดื่มที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อพร้อมให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของทางรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าหากันเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นได้กระจายไปตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อนกันด้วยส่วนความช่วยเหลือล็อตแรกที่ส่งถึงโรงครัวกลางแล้วก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวครับในขณะที่โรงครัวกลางนั่นก็แจ้งออกมาว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมต่อเนื่องทั้งเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารกันด้วยซึ่งก็เป็นของที่ต้องใช้ทุกมื้อและหมดเร็วที่สุดนั่นแหละครับนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบกันว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรือนได้เสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดพาไปชาวบ้านชาวช่องทำอาหารเองไม่ได้ในตอนนี้และพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือได้ทราบกันว่าในขณะนี้ในพื้นที่นั้นต้องการอะไรเพื่อไม่ให้ของบางอย่างมันล้นจนเกินไปในขณะที่ของจำเป็นบางอย่างก็ยังขาดแคลนกันอยู่จะได้บริหารจัดการให้สมดุลครับแล้วก็ให้ขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่

และรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทันทีทันใดเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับพี่น้องและทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนไปฟื้นฟูอำเภอปัวนำรถน้ำล้างบ้านเรือนลั่นว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ทิ้งประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเดินหน้าภารกิจในการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดลงแล้วโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วครับโดยภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมได้นำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยเพื่อลดภาระของประชาชนและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและในระหว่างลงพื้นที่นั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากพื้นที่ใดขาดแคลนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก็ให้เร่งประสานหน่วยงานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของโครงการ THAI Passport ครับโดยทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนในโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเลยทีเดียวเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยมีการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายด้วยกันรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net หรือถ้าอ่านกันก็คือเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งโครงการก็เปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลแล้วครับที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์020210300หรืออีเมลก็ที่ aipassibde.go.th หรือเว็บไซต์ก็ที่ de.aipass.net ครับพี่น้องและไปตามดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กันหน่อยว่ายังไงกันบ้างล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 71.77 ชี้ว่าช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้าชุมชนยอดจ่ายตอนนี้ทะลุ 1.21 แสนล้านบาทไปแล้วครับพี่น้อง
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตัวย่อสนค.

กระทรวงพาณิชย์ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569ก็พบแหละครับว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ออกมาระบุว่าเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สะท้อนแล้วครับว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จซึ่งก็มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดอันนี้ร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนอันนี้ร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ร้อยละ 23.97 ครับแล้วผลสำรวจก็ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ออกมาระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 บอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆและร้อยละ 23.00 บอกว่าซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าผลสำรวจยังมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามผลสำรวจก็พบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมไปถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชื่นชมแล้วครับว่าเป็นสื่อกลางข่าวสารภาครัฐที่เข้มแข็งโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสรชัยครองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายชโรจน์ชินพรมคุปปลัดอำเภอวารินชำราบกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือตัวย่ออปมชนี่แหละและพร้อมทั้งมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวโดยนายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องได้ออกมาบอกว่าตนเองและผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวตำบลธาตุ11หมู่บ้านด้วยกันและในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้รับสัญญาณรายการข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์โดยเปิดผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านฟังข่าวสารภาครัฐนโยบายรัฐบาลทุกเช้าเลยทีเดียวตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเลยครับและนอกจากนี้ยังได้นำข่าวสารจากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเพจกรมประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับทราบกันต่อไปเพราะว่าบางคนนั้นไม่สะดวกในการติดตามข่าวทางทีวีหรือโซเชียลมีเดีย
ซึ่งเมื่อมีหอกระจายข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวสารนโยบายของรัฐได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายในหมู่บ้านต่างๆกันด้วยครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลท่าอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นหอกระจายข่าวไร้สายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการในการพัฒนาหอกระจายข่าวแห่งนี้ไว้แล้วและก็นอกจากนี้ครับก็ได้รับข้อมูลรายการตีข้องร้องข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดส่งให้ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งจังหวัดก็เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวกันต่อไปให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดทุกหอกระจายข่าวทั่วประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันต่อไปนั่นเองครับทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวแล้วครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นพร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวที่มีอยู่กว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดรายการวิทยุเพื่อกระจายเสียงไปยังประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรงรวมไปถึงสามารถนำเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางในชุมชนได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้อยากจะบอกต่อกับพี่น้องประชาชนผ่านหอกระจายข่าวนี่แหละครับบอกว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมิตรจิตมิตรใจสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NVT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:56 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะพูดถึงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับผม
0: อธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์นางสุรุทัยเลิศเกษมท่านจะเกษียณกันยายนนี
1: ้
0: นะคะแต่ท่านยังลุยงานยังต่อเนื่องหญิงแกร่งแห่งกรมประชาค่ะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่อุบลราชธานีท่านก็ยังมีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานในยุค AI ด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะซึ่งท่านก็บอกว่างานทุกอย่างต้องให้ความสำคัญมีความรวดเร็วคู่กับความรอบคอบนะคะการนำ AI มาใช้ในการทำงานนั้นก็เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรเรียนรู้ฝึกฝนการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะทราบว่าสปท.2เนี่ยทำคลิปท่านด้วย AI ด้วยนะ
1: เป็นยังไงมั่งไม่ทราบ
0: เป็นตั้งแต่ที่ท่านทำงานและโดดเด่นคือตอนนั้นรายงานเกี่ยวกับก็อดอามี่ไงในบทก็บอกระบุนะคะว่าท่านไม่กลัวอะไรเลยนะคะท่านยังคงยืนรายงานในสถานการณ์ท่ามกลางเรียกว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติอ่ะแต
1: ่
0: ท่านย
1: ัง
0: เป็นหญิงแกร่งนะคะขับขันท่านยังรายงาน
1: ทราบว่าท่านเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนด้วย
0: ใช่นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผอ.หลายที่แล้วก
1: ็
0: นะคะยังคงมีภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการยกระดับให้ข้าราชการขึ้นเป็นอำนวยการสูงนะคะในยุคของท่านด้วย
1: เป็นการผลักดันของท่านที่สำคัญเลยนะคร
0: ับใช่แล้วนะคะหญิงแกร่งแห่งกรมประชานั่นเองนะคะแล้วก็พอลงไปหอกระจายข่าวหลายที่ก็ยังชื่นชมในการทำงานของท่านท่านคอนเนคชันเยอะมากนะคะกับหน่วยงานต่างๆทำให้กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนรายงานนะคะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกรมกว่า20กระทรวงให้กับประชาชน
1: ถู
0: กต้องนั่นเองค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ยังมีท่านสุภจีสุธรรมพันธ
1: ์นน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจะลงปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ติดตามได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามต่อ
1: ท่านนายกท่านได
0: ้ก็จะลงพื้นที่รัฐมนตรีลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที
1: ่วันนี้ครับ
0: ค่ะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาหนุ่มรูปหล่อเขามาแล้วนะคะเขาจะอ่านข่าวคู่กับสาวอุตรดิตถ์นะคะเดี๋ยวจะเป็นใครติดตามได้ในช่วง7นาฬิกาวันนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยจังหวัดน่านระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวหลังระดับน้ำลดลงโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายน
1: อียิปต์เดินหน้าผลักดันให้อิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศและเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำวันนี้ว่าจากการหารือร่วมกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังได้แสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี